0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
1: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจตเนี่ย
0: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุขที่แล้วสุขที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซ
0: ึ่
1: งนะครับสุขนี้เลยมาต่อของสุขที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน Data Center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน Data Center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center อย่างไรนะครับ ขอไปซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี Data Center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ 1. เขาเป็นประเทศเล็กเขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทยสองพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์ของการถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาๆลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟังแล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราอะเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI

สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ NVIDIA ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว NVIDIA นะ NVIDIA ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ NVIDIA ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AI แต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศเขาสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการนั่นเองเวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนะเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ยAI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์มินิมี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะไปอยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI Economic Corridor นี่ก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียอ่ะผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ AI เพราะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับไอ้ประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้ระงับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการระงับ 2-3 ปี 2019-2022 เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร์ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AI Infrastructure Bill หรือ AI Infrastructure Act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุมนะควบคุม AI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น Data Center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ Data Center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงค

โปรในสมัยแรกๆก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็

0: าจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลย์นี่เป็นสองส่วนมาเลย์นี่จะเป็นถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติของมาเลย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีก๊าซธรรมชาติแล้วก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินําเข้า 100% ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ํามันก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปั่นไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์แล้วครับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโต data center ไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี data center อยู่ประมาณ70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับอ่ะสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่หนึ่งสิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะเพื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน Data Center ของเขา 1. สิงคโปร์ออกกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาของเขาเนี่ยนะครับกำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม Data Center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด Data Center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายหนึ่งใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมายใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ7โมง15นาทีเบรกช่วงแรกครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร
0: ์
1: บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
0: กับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีคำถามของทางบ้านเดี๋ยวผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็

0: คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน Data Center เนี่ยโดยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ Data Center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง Data Center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซะส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง Data Center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูไว้ดีนะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะมี2ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000 ล้านบาทเนี่ย 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะ อาจจะเป็น100คนก็ได้เพราะนั้นData Center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่นะครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์ 2.5 ล้านครัวเรือน2ล้าน5แสนครัวเรือนมหาศาลมากจริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง2ล้านครัวเรือนเกือบๆ2ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ Data Center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี
1: ้
0: นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ทำยังไงก็คือที่ผมพูดในเบรกแรกครับ1ออกกฎหมาย2ตัวชิปที่มาอยู่ใน data center ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชิปนะหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆจะต้องเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทยก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม 1. Data Center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดขานการลงทุน Data Center แต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน Data Center Welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่างขึ้นมา 1. ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน 2. Data Center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไร นะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับขอบในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่า เวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันสามครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากๆไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี Data Center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่จะต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขนาดพื้นที่ที่เราใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเพราะว่าใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันทั้ง200,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำหนดโซนนิ่งเนี่ยและควรจะบอกไปต่อว่าได้มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันนี้ไอกองทุนเนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุน การตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่ามาแย่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆที่ Data เป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคลองให้สิทธิประโยชน์คุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังสะอาดลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้การลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรมาคุณออกไปนะอะไรประมาณนี้นะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายเนี่ยค่ะมองว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราพร้อมไหมคะที่จะมีการลงทุน Data Center กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมไหม
0: บ้านเรายังไม่พร้อมครับเรื่องของการลงทุน Data Center ไม่พร้อมในตรงนี้ ในแง่พื้นที่เราพร้อมแต่ในแง่กฎระเบียบกติกาเรายังไม่พร้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่างออกมาให้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ใช่ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณคุณลิซ่า
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโจทย์สำหรับหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ในโซนอาเซียนเรานี่ก็หลายประเทศเนาะที่ก็มุ่งมาทางด้านนี้นะคะซึ่งก็มีการแบ่งกันค่อนข้างชัดอยู่นะอย่างถ้าที่อาจารย์ว่านะคะเวียดนามก็เป็นสายวิจัยใช่ไหมคะของสิงคโปร์ก็เป็นสายผู้ให้บริการนะของไทยเราจะเน้นทางด้านไหนเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องดูแนวทางกันต่อไปด้วยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์มารองรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแก้มกับลิซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะมาพบกันยามเช้ากันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รวมถึงทางวิทยุนะคะทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ประเด็นเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปกันรีบไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทันเวลาเอามาที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีอุบแจงผลสอบตำรวจปมมีชื่อทองเจือเอี่ยวโกงสอบบอกกกต.แถลงมติคดีหัวสว.ไม่มีนักการเมืองนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการที่มีการสอบถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีรายชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.นะคะแต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกบอกว่าคนเชื่อก็มีนะส่วนประเด็นนะคะกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยประเด็นนี้นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่ตอบเพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของคุณโรมรังสิมันต์โรมก็ออกมาท้าเปิดหลักฐานสว.ส้มนะคะอีก3สำนวนที่จะโยงไปถึงสว.ส้มของพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองเป็นสว.ส้มแต่มีความพยายามตีตราว่ามีสว.ส้มเกิดจากการตรวจสอบเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมก็ทำให้มีการตีตราในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของหัวสว.ที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าพาดหัวกลางหน้าเลยกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสภาทนายความเร่งยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโยงโกงสอบจบในกันยายน DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสว.ชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดพิกัดมือถือสมาคมทนายความเล่งยื่นปปช.ไต่สวนฟันมาตรา157ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของศาลฎีกานะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอัครวัฒน์ค่ะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นนะคะให้มีการพิจารณาโดยนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะโดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.วินิจฉัยนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และ3ก็คือนายสมภารกับนางแดงนะคะพ้นจากตำแหน่งสว.สั่งให้ทางกกต.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาซึ่งนายอัครวัฒน์ค่ะระบุว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง2คนคือนางแดงกับนายสมภารซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดกับขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอื่นค่ะล่าสุดก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องนะคะเอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานรับผู้ร้องไว้พิจารณาแล้ว9กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐาน27ตุลาคมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะซึ่งก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะศาลฎีการับฟ้อง2สว.ระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.ป.วุฒิสภาออกฤทธิ์ รวมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมท.ส่วนอีกฉบับหนึ่งในแนวหน้าค่ะ DSI ลุยต่อหัวสว.สอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยจะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสภาสีส้มคดีหัวสว.จบยากแล้ว DSI รับดาบ2ลุยต่อแยกคดีอาญาและอ้างยี่ฟอกเงินออกจากการเลือกตั้งไล่สอบเส้นเงินไม่จำกัดเฉพาะ77รายที่โดนสั่งฟ้องศาลฎีกาเตรียมประชุมพนักงานสอบสวนร่วมอัยการภายในกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2ชุดยื่นต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสอบสวนพิจารณาคว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติก็มีชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตกเป็น1ใน28รายชื่อนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงส่วนนายกรัฐมนตรีเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองในรายละเอียดที่นายกพูดถึงนะคะที่กรณีสหรัฐนะคะมีการขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล1ซึ่งก็มีปรากฏอยู่นะคะนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเจ้าตัวนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวช่วงหนึ่งระบุนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือเปล่านะคะว่าโดยบอกว่าไม่ใช่การสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนได้กระทำผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้กับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่นะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานนี่แหละชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็สหรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงเมื่อวานนะคะหลายสื่อก็พูดถึงในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจวกเพิกเฉยปราบสแกมกรฉะรัฐบาลปกป้องวรพักยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้ส่วนหน้ามติชนพิษแกมไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินโยนวรพักเคลียอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพร้อมแจงสหรัฐยันไร้เอี่ยวค้ามนุษย์ฟอกเงินฝ่ายค้านห่วงภาพลักษณ์ประเทศค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งในช่วงของการประชุมแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกประเด็นนึงที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงสอบค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงหนึ่งนะคะก็พูดถึงประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นความบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์แม้ว่ากำลังจะดำเนินการอยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการทุจริตด้วยนายกยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาจใจถ้าใช้ภาษาที่พูดในฐานะพี่น้องกันก็จะต้องบอกว่ามาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ค่ะฟาดยับโกงบนหัวเผาบ้านเรามท.1ลั่นโกงข้อสอบท้องถิ่นหน้าอเนจอนาถบั่นทอนความเชื่อมั่นประชาชนฉะเรื่องสยองสะเทือนขวัญโกงบนหัวผมเผาบ้านเราชี้สังคมพิพากษาแล้วโอดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งฟาดยับไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลขีดเส้นต้องจบ30กันยา ายนนี้ไม่มีขยายเวลาอัศพลเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายสอบขยายผล110เครือข่ายนายหน้าทั่วประเทศแต่ยังไม่พบเชื่อมโยงตรงกับนักการเมืองระดับประเทศค่ะ
0: ช่วงหน้ามาดูประเด็นแก๊งคอนะคะเพราะว่าตำรวจไปบุกรังแก๊งคอเช่าคฤหาสน์หรูเดือนเกือบล้านนะคะเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวประเด็นนี้กันละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการในประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินคดีเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการปราบปรามคนเหล่านี้ค่ะโดยมีการตอบรับในเชิงบวกมากมายแล้วก็ย้ำถึงความตรงไปตรงมาถ้าหากว่าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองนะคะสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเอามาเอาเปรียบคนไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าค่อนข้างพูดแรงนะคะเพราะว่านายกถึงกับใช้คำพูดว่าเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะคะแล้วก็สั่งฟันไปยังฝั่งของผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากว่ามีมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยก็จะมีการลงโทษในการในประเทศทันทีนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะหนูฉุนยิวเถื่อนไล่กลับไปตายบ้านเกิดนายกฉุนตะเพิดต่างชาติกลับไปตายบ้านเกิดซัดเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศสั่งฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยพร้อมลงนามในประเทศทันทีไม่ต้องกลัวเรื่องงบประมาณชี้พวกพฤติกรรมกลางตั้งศาสนสถานที่ผิดกฎหมายติดป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าต้องถอนป้ายด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่มีการไปเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหรูเรียกว่าบ้านไม่ได้ละต้องเรียกคฤหาสน์นะคะเพราะว่าเช่าเดือนเกือบล้านนะคะซึ่งตำรวจเขาไปตามจับโดยรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจค้นคฤหาสน์หรูนะคะอยู่ในซอยเอกมัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้จากพลเมืองดีเขาไปแจ้งบอกว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติน่าสงสัยมีคนเข้าออกเยอะจังเลยแล้วคนเข้าออกไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายค้นไปตรวจสอบก็ไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบบอสจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์นะคะเช่ามานานกว่า1ปีอัตราค่าเช่าสูงถึง 900,000 บาทต่อเดือนเบื้องต้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหา15คนนะคะเป็นคนไทย1คนอีก14คนเนี่ยต่างชาติมีทั้งคนญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ละคนก็นั่งนะคะปิดหน้าปิดตาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านนี้ก็หรูจริงๆค่ะใหญ่โตมากๆบุกรังแก๊งคอลคฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุนยุ่นขออภัยนะคะตั้งศูนย์โทตุนล่ามังกรบอสใหญ่สตม.บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทตั้งเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนทลายแก๊งรังคอมุ่งเป้าตุ๋นคนญี่ปุ่นเจอชุดตำรวจเพียบเร่งล่าตัวบอสจีนค่ะ
1: ช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพตำรวจนะคะสตม.บุกทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งก็เช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัย112แถวบางบอนค่ะเป็นคฤหาสน์หรูมูลค่า270ล้านบาทจับได้14ผู้ต้องหาค่ะก็มีทั้งชาวเมียนมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์หลอกลวงเหยื่อซึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงชุดตำรวจญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้เขาเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ฟังไม่ผิดค่ะแรงเงานะคะแต่เป็นการปิดฉากแรงงานเถื่อนโดยพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่นำทีมด้วยตัวเองเลยนำกำลังเกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะไปที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าทะเบียนศูนย์นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยเขาจับมาแล้วนะคะสำหรับต่างด้าวทะเบียนศูนย์นะคะมาครั้งนี้ก็จับกลุ่มได้เชื่อมโยงนายหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนมีการทำให้มีการช่วยแรงงานเมียนมาที่ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบในลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนราษฎรนะคะตำรวจก็รวบรวมอนุมัติหมายศาลนะคะขอหมายจับ33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเจ้าบ้านพยานรับรอง10คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าว19คนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะคะลุยล้างบางปิดฉากแรงเงา2รวบ27ผู้ต้องหาสวมทะเบียนศูนย์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทหารกัมพูชาขุดกุเลศวางแนวลวดหนามที่เนิน450พื้นที่ช่องสงามที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษค่ะซึ่งเมื่อพบว่ามีการประชิดในพื้นที่ฐานของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยั่วยุกันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าชุดประสานงานทั้ง2ฝ่ายคุยกันแล้วค่ะในฝั่งของกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วก็ถือว่ายังสามารถเจรจากันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่กัมพูชานั้นกลบกุเลศถอนสิ่งกีดขวางจะเป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมนี้ลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดจากในพื้นที่ในขณะที่ทางพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามีรูปภาพค่ะกับพระเยื้อนนะคะหรือว่าหลวงตาเยื้อนโดยระบุว่าเพราะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักการทหารสื่อมวลชนสื่อโซเชียลแสดงความเห็นปั่นป่วนจนชาวบ้านตื่นตระหนกค่ะรบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับมาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้และได้รับผลกระทบคือไทยนะคะและการที่จะได้พื้นที่คืนทั้ง2อย่างคือต้องตีคืนซึ่งเขาคงประเมินแล้วว่าศักยภาพทางทหารคงจะทำไม่ได้ถ้าเปิดอีกทีก็คงจะทำให้ไทยเนี่ยใส่หนักเข้าไปถึงหัวใจของเขามากกว่าเดิมขณะที่มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศการประท้วงการร้องต่อศาลเราก็มีการกดดันนะคะถ้าหากว่าในฝั่งของเขมรนั้นกลับมาเปิดอีกก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่ๆนี่เป็นบางส่วนที่ทางพลตรีนัทได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนในพาดหัวข่าวของแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าแม่ทัพนัดหึ่มเขมรเปิดอีกเจอแน่ยอมถอยกลบคูเลตสีหศักดิ์นำคณะเจรจาเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานผลประชุมอันคลอสเผยนายกให้กำลังใจและคำแนะนำแต่ไม่เผยรายละเอียดลั่นทำเต็มที่เพื่อประโยชน์บ้านเมืองส่วนโฆษกกองทัพบกแจงเคลียร์ปมขุดคูเลตที่ช่องสงามลุล่วงเขมรยอมปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมขณะที่รองแม่ทัพภาคสองโพสฉะโซเชียลปั่นกระแสจนชาวบ้านแตกตื่นพร้อมชำแหละท่าทีเขมรไม่น่ากังวลแต่ไม่ประมาทลั่นถ้าเปิดมาอีกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมขอประชาชนเสพสื่อยังมีสติย้ำทหารมีแผนชัดเจนถ้ารบต้องชนะค่ะ
0: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะคะขอมาที่เรื่องนี้นะคะมาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทแน่นอนลืมภาพจำเดิมๆไปเลยนะคะว่าเคลมเยอะเดี๋ยวบริษัทไม่ต่อสัญญาไปได้เลยลืมไปเลยเพราะว่าตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีต่ออายุสัญญานะคะทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นมีอะไรอย่างแรกเลยคือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นปกปิดประวัติสุขภาพอย่างที่2ตามมาเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาและสุดท้ายเคลมค่าชดเชยรวมทุกบริษัทเกินนะคะ คลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงอย่างเช่นช่อฉนประกันภัยอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตี Renewal ก็จะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยความห่วงใยค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
8: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
6: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
8: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
6: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องความสวยความงามนะคะความสวยความงามยอมไม่ได้แต่ว่าต้องสวยกันแต่สิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางปคบมีการไปตรวจสอบยึดเครื่องสำอางปลอมนะคะครึ่งแสนเลย 52,000 ชิ้นลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดนึงเผื่อจะเป็นเครื่องสำอางอันตรายค่ะก็ไปพบนะคะที่จากการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบ2โกดังพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาถูกผิดปกติสำหรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดอาการแพ้อันตรายกับร่างกายได้นะคะก็จุดแรกเนี่ยไปพบเครื่องสำอาง92รายการมูลค่ารวมนะคะประมาณ2ล้านบาทมีประมาณ 11,000 กว่าชิ้นจุดที่2นะคะตรวจยึดเครื่องสำอาง25รายการ 40,000 กว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าความเสียหาย4ล้านบาทนะคะรวมทั้ง2จุดที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนี่ย117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเครื่องสำอางนี้นะคะก็มีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่สมุทรปราการแล้วก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บรวมถึงเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยในราคาปกติที่ซื้อก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะในไทยรัฐพาดหัวทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมของไทยต่างประเทศ 50,000 ชิ้นถูกขายออนไลน์ปคบบุกทลาย2โกดังจังหวัดสมุทรปราการแหล่งซุกซ่อนเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศหลายยี่ห้อยึดของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่า6ล้านชี้สินค้าปลอมอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ค่ะ
2: ส่วนภาคใต้ค่ะอย่างที่เปตงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของควันค่ะก็อยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งแจกแมสเพื่อดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าควันไฟถล่มใต้เปตงขั้นวิกฤตฝุ่นพิษพุ่งทะลุเร่งแจกแมสเปตงสภาพท้องฟ้ามัวหมองหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมจังหวัดยะลาทัศนวิสัยลดลงค่าฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 45.9 ไมโครกรัมด้านกองสาธารณสุขออกลุยแจกแมสย่านการค้าขายค่ะ
1: ค่ะไดนามติชนนะคะมีพาดหัวประเด็นเศรษฐกิจน่าสนใจเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะพาดหัวบอกว่านิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่มหอการค้าเปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 800,000 เฉลี่ย 800,000 บาททำสถิติสูงสุดรอบ17ปีห่วงผู้สูงอายุ70ปียังมีภาระอื้อชี้ค่าครองชีพสูงแนะรื้อโครงสร้างค่าจ้างอนุทินเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษีสหรัฐค่ะ
2: ขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่2นี้ก็จะนำเข้าสู่ครม.ในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะคลังควัก 4-50,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40และบัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในกันยายนได้รับต่อเนื่องเฉียด40ล้านคนเผยผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9,500,000 รายอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ 5 ล้านคนและตกคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนก็เป็นพาดหัวข่าว Daily News ค่ะ
1: ค่ะในมติชนนะคะมีประเด็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเปิดฉากแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการเปิดฉากอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่19แต่ว่าในส่วนเมื่อวานมีการแข่งขันนำร่องไปแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะคะโดยจะแข่งขันนะคะในช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มี15ชาติสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วม 2,580 คนแยกเป็นนักกีฬา 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิค 3,800 คนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่าเปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทัพไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลทรงแข่งขี่ม้า 25-27 กันยาเอเชียนเกม2026เปิดฉากวันนี้ ทัพไทยล็อกเป้า14ทองเฉลิมฉานทัดดาวตัวแทนถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้าค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผนึกกำลังสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดปฏิบัติการสันติสุขที่408ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ที่442และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางฮุกุมปากัสหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะโดยเน้นย้ำไปที่ดีที่7เรื่องการห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมมือกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและดีที่8เรื่องของการพ้นอาชญากรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายในระดับท้องถิ่นทั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเสริมสร้างกำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาให้ฟังกันทุกวันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับก้าวทันข่าวขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเราสองคนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกัน
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้

0: และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Number รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
13: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพรกันบ้างครับ17กันยา2569จังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพรหรือว่าคทช.ชุมพรเป็นการประชุมครั้งที่2นะครับมีวาทีร้อยตรีกิติพงษ์รอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานขอเผื่อครับเขื่อนการจัดที่ดินทำกินในชุมชนพร้อมครับพิจารณาคัดกรองสิทธิราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยได้รับทราบการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี2558ถึง2569ในจังหวัดชุมพรของเราได้มีพื้นที่ป่าไม้รวม22แปลงเหนือที่ 83,694 ไร่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน9แปลงได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วมีการมอบสมุดประจำตัวคทช.ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกกระป๋อและป่าน้องห้างกับป่ากอเหลือคนรวมแล้ว586แปลงส่วนพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้ดำเนินการจัดคนลงพื้นที่พร้อมจัดตั้งสร้างกรองรับด้านพื้นที่ป่าชายเลนได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างส่วนแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับสารรายงานการดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามเงื่อนไขช่วงเวลาต่างๆโดยแนวทางการปฏิบัติการข้อรับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกพื้นฟูป่าไม้มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับชนบทชุมชนพร้อมด้วยมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตลอดจนการยกเลิกพื้นที่ป่าไม้บางส่วนในเขตนิคมสากลปะทิวซึ่งคณะอนุกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเกณฑ์พื้นที่ป่าไม้จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านพัฒนาหมู่ที่2ตำบลชุมโคอำเภอปะทิว เพื่อเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ป่าไม้ปีงบประมาณ 2,568 รวมกับพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้รับการจัดที่ดินที่ดินทำกินในชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับหลอและป่าสรุยระยะที่1ในท้องที่ตำบลรับหลออำเภอท่าแสและระยะที่2ในท้องที่ตำบลวังไม้อำเภอเมืองชุมพรรวมถึงตำบลหินแก้วตำบลห้องเจริญตำบลสรุยอำเภอท่าแสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้พูดกันในเรื่องอื่นๆผมก็มาได้ค่าประชุมเขาไม่นะแต่ว่าอยากจะฝากบอกไว้กันว่าในคณะที่ท่านได้จัดสรรที่ต่างๆถึงแม้ว่าเชื่อว่าเขาบุกลุกกันมานานแล้วแหละนะท่านทำให้มันทุกตองต่างกฎหมายคณะเดียวกันนี้ก็ฝากไว้ว่าไอ้ป้าที่ไม่เป็นป้าจริงๆกันแล้วเพิ่งบุกลุกกันไม่ยังนะก็ช่วยดำเนินการมันเด็ดขาดด้วยครับเพราะว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงกับพวกนี้จะมีอาชีพในการบุกลุกป้าเห็นเหรอคือถ้าพวกบุกลุกแล้วก็สมมติว่าบุกลุกไปได้ตั้ง50รายเลยอยู่แค่50รายเนี่ยแล้วก็ทำประโยชน์นะแล้วก็ไม่ได้คิดบุกลุกต่อพเนี้ยสมควรที่จะจัดการเป็นที่ดินทำกินให้กับพวกเขาแต่ถ้าพวกบุกลุกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเอา50บ้างเดี๋ยวเอา100บ้างแล้วมีนายทุนมาข้อซื้อก็ค่ายแล้วตัวเองก็บุกลุกป่าต่อซึ่งมีเยอะครับในประเทศเราไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดชุมพรไอ้พวกวันนี้ครับทําไมวันนี้ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยเลื่อยอยู่ไม่ถึง 5% เลยในจังหวัดชุมพรมันส่งผลอย่างแรงนะครับเวลาที่มันเกิดภัยธรรมชาติอะไม่ว่าจะเป็นภัยแรงไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยเนี่ยก็พอเราไม่มีป่าครับถึงไม่ต้องพูดแล้วครับว่าไอ้ป่าไม้นี่มันมีประโยชน์ทางด้านภัยแรงหรือมันพืชคนโง่ไม่รู้หนังสือหรือคนเองแก่ตัวมากๆเท่านั้นที่จะตอบว่าไม่ใช่เลื่อยไอ้ที่ก็บอกป่าไม้ไม่มีประโยชน์สําหรับน้ําท่วมเนี่ยก้อนนี้ก็พกเหลือเหมือนกันพกโง่เหมือนกันเห็นเหรอก็เห็นกันอยู่แล้วครับว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยที่น้ำมันท่วมหนักเนี่ยผมมันไม่มีป้าคอยชะลอความแรงของน้ำป้า

0: ทางทิ้งเนี่ยนะในแนวเข้าเนี่ยซึ่งจังหวัดชุมพรมันมีอยู่สองแนวนะพอลงมาทางใต้อะมันมีแนวทางระนองทางนึงนั่นเออแล้วก็มีเป็นเขาเตี้ยๆทางฝั่งเลยอีกทางนึงไอ้ฝั่งระนองโอ้โหติดประมาณนะบุกรุกกันนางซ่านท่านผู้ฟังและน้ำพวกก็มาจากฝ่ายนั้นแล้วก็ทำให้น้ำไม่มีก็มาจากฝ่ายนั้นเพราะมันบุกรุกป้ากันมากมายมาซ่าตั้งแต่แรกผัดโตเวลานี้ยู่เป็นพื้นเอาในหัวที่ต่อต้านแลนด์บิทแมนมาช่วยกันขัดขานไอ้หัวที่จะบุกรุกป้าแล้วเราไปไหนหมดแล้วอ่ะเอาในแลที่แลน้ำนี่ที่เนี่ยจะหลักทรัพยากรธรรมชาติให้กับปะโต้กับระนองถึงเวลานี้ไปได้หมดแล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่ามันมีกองจริงพวกวันนี้พอหลับตาออกมาแล้วก็พอรัฐบาลใจซ้อก็สู้ทันทีอืมแล้วนะเอาขอฝากบอกไว้กันว่าถ้าจะจัดที่ดินทำกินในกระชุมชนเนี้ยเขาช่วยหลักทรัพย์ป่าที่เลือกไปกันเป็นหน้าที่ของพวกเขากันอย่าดีแต่พูดแล้วก็ทำไม่ได้ไม่กี่วันป่าก็หมดอยู่ทีเอาทีนี้เราเป็นแหล่แก๊งสแกมเมอร์บ้างครับพอไอคำพูดชายก็ไม่นั่นนะว่านี่มันไม่ใช่เป็นที่ยุ่งของคนได้แล้วครับผมมันที่ตายหมดทั้งประเทศแล้วเนี่ยตัวย่างผู้นำแห่งสวยอย่างคำเมนอย่างไอ้เฮงกีลินกีเล่ไม่รู้นะวันนี้ครับไอ้แก๊งสแกมเมอร์มันก็ต้องดิ้นนี่หาทางเอาตัวรอดกันมาแล้วครับไปยู่ไหนครับไปพ่อหมาโน่เป้าหมายต่อไปนี้หนูจะไปมาเลเซียโดยเรื่องนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยก็เดินหน้าสกัดการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมายของไอ้พวกต่างดาวเขาตรวจพบรถเก๋งต้องสงสัยครับขับด้วยความเร็วอย่างเร็วมากและที่สำคัญคือทายมันห้อยครับทายมันห้อยนี่หมายความมันถูกคล้องนักก็เหลือตัวคนพางเขาจริงไงพบเจ้าจีนซ่องร้ายไม่มีเอกสารแสดงการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและก็คนครับแกก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชันสี่โลให้ไปรับจากจีนที่สมุทรปราการแล้วก็ไปส่งที่นครที่ธรรมราชจ้างทั้งซ่องมื่นโน่นั่นไม่ธรรมดาทีเดียวปรากฏว่าเมื่อวันที่17กันยายนนกกาในกับรอยตำรวจเอชลันปานาซีกับรองซาวัดทางหลวงชุมพรพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงชุมพรไม่ว่าจะเป็นดาบตำรวจธนาพลเกิดก็ทะลุดาบตำรวจสายชนตังวงดาบตำรวจปัตนันแดงกระจ่างดาบตำรวจวงวานิศสับขนาสกุลจ่าสิบตำรวจชุบกิจอินทราบำรุงก็ตัวอยู่เลยครับพางเอาจริงไงปากคนว่าพอมาถึงถนนเพชรเกษมลักกิโลเมตรที่450ฝั่งข้าหลงใต้พื้นที่ตำบลทงเจริญอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรพบรถฮอนด้าเอ็กคอร์ดสีดำกับไม้เหล็กทะเบียนจอจานงองู255จุดๆหน้าเสียงไม่โอ้ขับแซงรถวิทยุขึ้นมาทางด้านขวาด้วยความเร็วแล้วก็ช้องเก็บท้ายรถเนี่ยเมื่อกับบรรทุกข้องนักขายมันห้อยกับก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดตรวจปรากฏว่าพบนายประสบโชคอายุ45ปีเป็นคนครับคนได้ข้อมูลมาได้รับผู้โดยสารมาจากสมุทรปราการจะไปส่งที่นครศรีธรรมราชก็ข้อตรวจคนนี่นะจากการตรวจคนพบชายจีน2คนชื่อมิสเตอร์หลาวยงซิงอายุ36ปีอยู่ในบอดผู้โดยสารด้านหน้าคนครับแล้วก็มิสเตอร์เหมาเซิงฮู25ปีอยู่ด้านบอดหลังด้านคนครับจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2คนนั้นแหละครับไม่มีเอกสารในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสอบถามนายประสบโฉก็รับสารภาพเสียงอ่อยๆต่อหน้าถุมเนี่ยได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวไทยชื่อนายทัดไม่รู้ชื่อจริงติดต่อผ่านแอปพลิเคชันซีโร่ครับบอกว่ามีลูกค้าคนจีนที่บริเวณตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีสมุทรปราการจะไปนครที่ธรรมราตกลงค่าจ้างกัน20,000และจะโอนเงินในภายหลังนะก็เลยถูกจับนายประสบโฉในทุกข้อหานำพาเนี่ยนะส่วนในคนจีนสองคนนั้นก็ถูกข้อหาฆ่ามันในฆ่าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวพร้อมด้วยรถไอ้คอนได้คอร์ดแล้วครับไปส่งตำรวจท้าแฉนะครับก็ดำเนินการสลุยนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอานี่แหละครับคือสิ่งที่จะต้องช่วยกันแล้ววันนี้ครับพี่น้องตำรวจทางหลวงชุมพรนะเอาผมก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ชาวบ้านก็ฟังมาฮิตนะครับว่าด้านที่ตั้งตรงสวีนะก็ผมว่าทำสัญญาเนี่ยมันไกลวันนั้นคิดได้ไหมครับเขาจะได้เบาความเร็วจะได้ไม่ต้องทุบจับกันที่พูดตรงๆนะแล้วก็อย่าจับหมาด้วยครับบางทีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแกก็อาจขับผิดผาดบ้างนะแล้วก็แกรถมาเขาหนีตามไหมครับผมก็ฟังพี่น้องตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับนะก็ลองคือผมไม่ได้บอกให้ละเว้นนะครับเพียงแต่บอกว่าก็ใช้วิธีการทางรัฐศาสตร์บ้างก็ได้เน้นหน้าเปล่าไม้พุ่งกระใจเน้นหน้าในก็ฟ้าบอกไว้กันหน้าเอาเสียดายพิมลพุ่งแก่จะเกษียณอยู่แล้วแม่ก็ฟ้าพิมลได้นะครับรอยตำรวจเอกพิมลนำสกุลเล่ยแล้วมึงจะไม่ได้เลยนะก็ฟ้าให้ช่วยดูกันอีกสิบกว่าวันนะครับนะช่วยบอกสวัสดีไว้กันก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เป็นที่รักของชาวบ้านบ้างนะครับเอาไปพักกันสักแป๊บนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซ่าคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูที่ชุมพรเขาปั้นเด็กหน่อยประถมไว้ครับเดินตามรอยพอล่วงหล่อเก้านะโดย บ้านพรภู

0: สร้างในจุดประกายเศรษฐกิจพอเพียงเอาชีวิตรอดในอนาคตเมื่อวันที่16กันยายน69กับนางสาวจอมขวัญสักตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผู่ตะเคียนได้นำคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลซ่องอนุบาลซ้ำและก็ป.1ข้าวทัศนาศึกษาดูงานบ้านพรผู้สร้างตำบลห้องเจริญอำเภอถาแสจังหวัดชุมพรเผื่อจุดประกายเด็กๆให้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติบริโภคผักมีประโยชน์เลี้ยงสัตว์และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพปลูกฝังทักษะการช่วยเหลือตนเองในอนาคตบรรยากาศนี่ก็เรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวเด็กๆได้ก็ตื่นตาตื่นใจกับสวนผลไม้พื้นบ้านสวนสมุนไพรผักปลายซ่านพิษนาข้าวอินทรีย์ตลอดจนการเลี้ยงปลากุ้งห้อยและไก่ไข่อารมณ์ดีนอกจากนี้ครับยังได้ปลดปล่อยจินตนาการผ่านกิจกรรมศิลปะการปลายผู้กันระบายซี่ตักปลาและบ้านสายอันซ่าอย่างสนุกสนานสำหรับบ้านพรอนผู้สร้างเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนเนื้อที่มากกว่า50รายครับเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านสักประมาณ100คนได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบพิตรในร่วงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีการแบ่งจัดการเงินกองกลางอย่างเป็นระบบพร้อมกับยึดแนวคิดเลี้ยงเด็ก1คนชายคนทั้งหมู่บ้านถ่ายทอดความรู้ผ่านท่านกิจกรรมมากกว่า10ท่านปัจจุบันครับพื้นที่แห่งนี้กำลังเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอนุรักษ์วิถีรั่วอโกรทัวริซึมเน้นเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารเคมีแล้วก็เปิดบริการอาหารพื้นบ้านขนมไทยตลาดธรรมชาติวิถีนะผู้ที่สนใจเนี่ยไปเยี่ยมชมก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้เข้ากันติดต่อโดยได้ที่คุณหน้าครับฝ่ายประสานงานหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0922541732ครับ0922541732นะเอาขอเรื่องดีๆพันนี้แล้วกับท่านผู้ฟังที่เราควรจะปลูกฝังให้ลูกหลานเด็กๆของเราดีว่าซื้อโทรศัพท์มือถือให้มันไปก็ไปหนังกดเล่นแต่เกมได้ดีไม่ดีก็มีเรื่องผิดๆเข้ามามากมายกายกองในโทรศัพท์มือถือนะเมื่อที่ผมพูดอยู่ตลอดกับว่าถ้าเด็กอายุไม่ถึง15ปีเนี่ยไม่สมควรที่จะให้ชายมือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับเอาไว้เครื่องเล็กๆครับโนเกีย3110ก็ได้ไว้โทรเข้าโทรออกเวลาพ่อแม่มีธุระป๊าปังคือไม่ใช่ว่าไม่มีเสียเลยแต่ก็เอาไว้พอประมาณบางประเทศนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเด็กอายุน้อยกว่า16ปีเนี่ยเขาห้ามจับแท็บเล็ตห้ามจับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเลยนะผมก็ถือว่าความสามารถทางสมองเนี่ยความยังคิดเนี่ยมันยังมีไม่มากนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับนะทีนี้เราไปดูการจัดสภากาแฟชุมพรแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมั้งสำหรับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านนี้นะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ท่านก็จะเกษียณอายุราชการแหละ17กันยายน2559กับนายเทียนชัยชูกิตติวีบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิตติพบรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ไปร่วมในกิจกรรมสภากาแฟชุมพรนะโชคดีเคคอนเวนเซนเตอร์ฮอนตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะโดยมีส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็นักข้าวได้กี่คนก็ไม่รู้นักข้าวบางคนก็มันไม่น่าจะเหลือเป็นคนไม่นะครับหน้าหัวไทยก็อย่างเดียวนะก็ไปร่วมกันรับประทานอาหารว่างกาแฟตอนเช้าแสดงความคิดเห็นร่วมก็ไปอำพันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเนี่ยนำหน่วยงานซึ่งก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพครับเปิดพื้นที่ให้ตัวราชการต่างๆได้พบปะพูดคุยให้นายพร้อมกับรับประทานอาหารกาแฟข้างเฉาซึ่งก็เรียกได้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาอย่างยาวนานและเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับถ้าคนที่ไปรวมเนี่ยเข้าใจบทบาทแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความเป็นสภากาแฟนะครับที่ก็จะได้เอานำปัญหาบางเล่ยบางมารู้จักกันบางเล่ยบางในทำงานมันง่ายขึ้นนะตามสภาวะของสังคมไทยนักข้าวเองก็จะได้เอาเรื่องราวของชาวบ้านไปเล่าครับวนาส่วนบางผู้หวาบางได้ฟังกันแล้วก็ได้มาช่วยกันหาทางคิดแก้ไขบางครั้งนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยนะรู้สึกว่าจะสมัยนั้นจะเป็นนายชวนลีกภัยเนี่ยนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะที่ก็ได้เริ่มไอ้กิจกรรมสภากาแฟเนี่ยตั้งกี่แรกกี่ปีแหละใช่ไหมซึ่งก็ได้ประโยชน์มาเพราะว่านายชวนนี่แกน่าจะเป็นคนจังหวัดตรังเนี่ยนะแล้วก็ที่จังหวัดตรังเนี่ยไอ้สภากาแฟแบบดั้งเดิมเมื่อที่ชุมพรเราเคยมีเนี่ยมันยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้บ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็มีบางแต่น้อยมากแค่นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเปลี่ยนสภาไปเป็นอย่างอื่นแล้วคนหลุมลังๆพมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปหนังคุยกันแต่ที่ลังส่วนอย่างเงี้ยนะมีบ่าวดุ้นนะบ่าวดุ้นนะดีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็หลายคนที่ก็ไปหนังกันที่ร้านกาแฟตรงตีนสะพานอวยชัยซ้ำนะครับอวยชัยซ่องคำอวยชัยซ้ำแต่ก็มันไม่เป็นเชิง สภากาแฟคณะได้ไหมนะครับก็เป็นส่วนที่จะเป็นพี่น้องชาววังตะกอที่เป็นนั่งคุยกันที่นั่นนะครับนะเอาก็ได้ฉายประโยชน์รวมกันนะครับนะทีนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้ไปประชุมการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลในระบบซูมเนี่ยนะโดยมีวัชรติกิติภพรอดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมขอลังกาจิ๋วนะเนาะโดยก็ได้มอบให้นายอำเภอเนี่ยเข้าร่วมประชุมณที่ว่าการอำเภอด้วยผ่านระบบโดปาชแนลก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมซึ่งก็ได้มีการพูดถึงการมอบหมายนโยบายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเปิดพื้นที่หาลือแล้วเป็นข้อมูลข้อราชการระหว่างผู้แทนส่วนกลางกับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศได้มีการชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของมหาดไทยยิบยกประเด็นสำคัญในระดับภูมิภาคขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ Data Center กรุงเทพมหานครและกำลังตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแล้วก็สู้สั้นของชาวต่างชาติสถานบริการที่จังหวัดเชียงเซาแล้วก็ยังมีการตรวจสอบการจัดตั้งสาบัดป่าตองที่ภูเก็ตตลอดจนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสถานที่รับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ขอพังงานสุราษฎร์ธานีนะซึ่งก็ทำให้รัฐบาลจะสามารถพักดันนโยบายกันไปได้เอานั่นก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าทำได้เป็นระบบแล้วเอาไปปฏิบัติจริงมีกฎหมายรองรับพวกมันจะเร็วนะแต่ของเราเนี่ยมันเก่งแต่บนเวลาประชุมมันร่างจากห้องประชุมก็ทิ้งไว้ในห้องแล้วครับมันจะได้ติดตัวรางวัลยกเว้นว่าคนเป็นนายเนี่ยรู้จักจี้รู้จักตามมันนะแต่ว่าพวกไม่แน่ใจนะว่าอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีคนนี้จะมีฝีมือลายมือในการบริหารบุคลากรขนาดไหนนะพวกไม่มั่นใจพอเคยผลงานตั้งแต่อยู่สาสุขอายุมาไทยก็ไม่เข้าตากรรมการเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงเวลานี้ก็บอกตรงเลยนะครับว่ายังไม่เข้าตากรรมการน่านี่ถ้าผู้ตามประสบการณ์ที่เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งๆมาหลายๆคนนะครับนะเอาทีนี้ไปดูอีกเรื่องกับวันนี้ก็มีสาวน้อยสาวใหญ่คนช่วยกองวังกอนะก็ทนไม่ได้ครับเทียนพฤติกรรมของคนแต่งกายเรียนแบบผลาเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่แถวๆในตำบลวังตะกอยายบอกมูไนเลยนะครับแต่งชุดแต่งกายเหมือนกับผลาถูกย่างหัวก็โลนทาก็สี่เรื่องแต่ว่าพฤติกรรมมันแปลกครับชาวบ้านเข้าไปถามว่ามาจากจังหวัดไหนมาจากสังกัดไหนก็บอกไม่มีสังกัดอาตมาไม่มีสังกัดเป็นพรายซะละมันไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ได้อนุญาตแบบนั้นต้องมีสังกัดเสร็จแล้วที่สำคัญนั้นข้างชาวบินทบาทกลางวันเลี้ยไรพอกลางคำซื้อเบียร์กินอ่านหญิงพิษไปเย้ยน่านี่ก็บอกไว้กันว่ารีบทางอ๋อจ่าพื้นที่เบอร์ลังสวดนะจังหวัดชุมพรเลยยิงดีพอเดี๋ยวเขาจะส่งกำลังไปจับแล้วทั้งสองสามคนนั้นแหละน่าอย่าทำครับมันบาปนั่นแล้วก็ยาพฤติกรรมใหญ่ก็มีโฉดหรือผาอีกหลายๆวัดที่กำลังมีพฤติกรรมพนันชุมพรเราก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงแล้วก็มันยังเงียบยายบอกว่าที่ไหนนะในลาดลังส้วนก็มีนั่นวัดไปเข้าเช้าเป็นห้องเช้าบ้างในวัดมีแม้ชี้หมาเกินความจำเป็นบ้างแต่ห้ากินด้วยวิธีการทำให้คนแบบงมงายบ้างก็มีนะเอาระวังไว้ดีนะครับชาวบ้านตรงนี้ผมเป็นอัดคลิปอะไรมาบ้างผมมาจัดการนายไปดูการพยากรณ์อากาศครับ17-18เนี่ยเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ฝน 60% หน้าฝนยังหมาอยู่นครยาวจนถึงปัตตานีฝน 40% แล้วก็ไปหมาอีกที่ก็ยะลานราธิวาสนะครับช่วงนี้ลมมรสุมอย่างแรงอยู่นะครับหน้าแล้วก็ฝนอย่างตกหนักก็ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมกันด้วยใครที่อยู่ที่น้ำท่วมสำจักมันมาหลาวเลยครับไม่ต้องกลัวนะฝนมันรู้จักอย่างที่ผมว่าต้นไม้ไม่มีก็เตรียมตัวกันได้เอาเวลาวันละครับคุยบ้างกับ0841880808ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอ็ดเจนก็มาได้เราจะได้คุยกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดี

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-49

0: 0909 0909
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: กับความรู้สึกดีๆ

มาพร้อมกับฝนนะคะช่วงเวลาของเช้าวันฝนตกนะคะวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้เริ่มต้นด้วยเพลงดีๆเพลงที่ชื่อว่าให้นะคะเขาบอกว่าทุกการให้เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะคนอื่นใดๆก็แล้วแต่ที่เราแบบว่ามีกำลังที่จะช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่นะคะต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งดีๆเริ่มต้นเช้าวันใหม่สวัสดีเช้าวันศุกร์18กันยายนค่ะพร้อมกับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยจำไม่ได้ว่าตี3ตี4คือตื่นมาก็ได้ยินเสียงฝนแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะรายงานตัวเช้าตรงนี้ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอให้ทุกการเดินทางปลอดภัยอ่ะฝากเตือนเน้นย้ำกันก่อนเมื่อช่วงเช้านะคะนะผู้ปกครองขับรถไปส่งบุตรหลานนะคะแล้วก็รถยนต์ก็ติดรถมอเตอร์ไซค์ก็แทรกแทบจะยากอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยก็คือน้ำที่มันนองอยู่บนท้องถนนนะคะรถยนต์ขับสาดไปมอเตอร์ไซค์โอ้โหเอ็นดูน้องที่แบบใส่ชุดนักเรียนนะคะคือใส่เสื้อกันฝนแหละแต่ก็น่าจะแบบว่าโดนน้ำที่กระเซ็นสาดไปน่าจะเปียกอยู่นะคะไปโรงเรียนก็น่าเอ็นดูเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนิดลดความเร็วลงหน่อยบางทีเราไม่เห็นหรอกค่ะน้ำบนถนนนะมันมีแอ่งบ้างมันมีอะไรนะเวลาแบบขับแล้วมันกระเซ็นใส่รถมอเตอร์ไซค์น่าสงสารบางทีเขาอาจจะล้มได้นะคะฝากความเป็นห่วงและรวมไปถึงรถยนต์ก็เช่นเดียวกันอีกคันนึงนะคะน้ำกระเซ็นปิดกระจกมองไม่เห็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นุ่นเคยเจอแล้วขับไปใช่ไหมมันมีน้ำที่แบบนองอยู่บนถนนนะคะแล้วรถอีกคันนึงขับแซงไปใช่ไหมแล้วมันก็กระเซ็นเต็มหน้ากระจกรถเลยมองไม่เห็นโอ้โหดีนะไม่ลงข้างทางดีนะข้างหน้าไม่มีรถประคองรถไปเพราะว่ามันปัดน้ำฝนมันก็ปัดไม่ทันไงคือมันแบบเป็นแบบสาดใหญ่นะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเช้าเริ่มต้นตรงนี้ผ่านทางกระดกคอนออนแอร์ค่ะนะแชร์เรื่องราวข่าวสารต่างๆกับการเริ่มต้นนะเป็นช่วงเวลาของความสุขที่มอบนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยยามเช้านะคะกระดกคอนออนแอร์เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะวันแห่งความสุขนะคะวันดีๆผ่านทางช่วงเวลายามเช้าของเราเริ่มต้นด้วยนะอะไรก็แล้วแต่ที่มอบสิ่งที่เป็นความประทับใจนะคะให้กับทุกๆคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้กับการเดินทางกับการทำงานเหมือนเดิมนะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน

0: หนึ่งความสุขนะคะของการฟังเพลงเช้าๆเย็นๆสบายๆนะคะเขาก็ห่วงใยกันว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกแบบนี้นะคะน้ำจะท่วมหรือเปล่าก็ต้องนะคะดูทิศทางของฝนค่ะว่าเยอะขนาดไหนนะคะตกต่อเนื่องไหมก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าเราทุกๆคนนะคะในช่วงของการใช้ชีวิตเนี่ยแน่นอนค่ะนะคะทุกความเป็นห่วงเป็นใยทุกการรายงานสถานการณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความปลอดภัยของทุกการเดินทางด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าช่วงของการใช้ชีวิตหรือการเดินทางนะคะการทำงานของเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเอ๊ยยังไงการเดินทางการขับรถการขับขี่รวมไปถึงถ้าฝนตกเยอะปริมาณเยอะก็ต้องเฝ้าระวังใครอยู่บ้านนะใกล้ทางน้ำไหลหรือริมตลิ่งริมแม่น้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเช่นกันนะคะถ้าตกต่อเนื่องนะทิศทางลมทิศทางฝนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงของการเริ่มต้นอัปเดตกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ชุมพรก็ออกประกาศเตือนละค่ะวันนี้แจ้งเรื่องราวเตือนภัยกันหน่อยละกันนะคะฉบับที่12/2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึง21 กันยายนนะคะวันนี้18ใช่ไหม19 20เตือนอีก3วันนะคะคุณผู้ฟังนะคะพร้อมคลื่นสูง2 เมตรนะชุมพรก็ระมัดระวังเฝ้าระวังนะคะในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขอพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฟ้าฝนฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมค่ะรวมไปถึงลมกระโชกแรงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางค่ะเพราะนั้นบริเวณอ่าวไทยนะห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรก็คือเลยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ขออภัยค่ะ เฝ้าระวังนะคะเรื่องราวการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลนะคะในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดแล้วก็สายด่วนนิรภัยคือ1784สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะคะหมายเลขด่วนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็แจ้งไว้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณฝนสะสมหรือตกหนักตกต่อเนื่องแล้วจะมีผลกระทบเรื่องราวของน้ำขังน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรก็ฝากเตือนไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะยามเช้าเมื่อสักครู่พี่หนุ่มมือสองขอเพลงนะคะบอกว่าวันนี้ขอฟังเพลงคิดถึงพี่ไหมของสอนคีรีนะคะอ่ะจัดไปนะคะตามคำขอในช่วงเช้าที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะกับการใช้ชีวิตต่อให้ฝนตกแบบนี้แหมอากาศวันศุกร์นะฝนตกแบบนี้มันเหมาะกับการนอนนะคะจริงมันเหมือนกับว่ามันควรจะแบบหมอนและผ้าห่มวันนี้เป็นวันที่นุ่นแบบว่าตื่นยากมากค่ะคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่หลับสบายฝนตกแบบนี้นะคะดูแลการมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพันวรายพี่ปรียาป้าแดงหน้าอำเภอดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกคนนะคะ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเพลงที่ส่งต่อความสุขพี่หนุ่มมอบมานะคะวันนี้สายเขาเรียกว่าเกษตรกรสาวๆชาวมังคุดไม่ได้ขึ้นมังคุดนะคะเพราะว่าฝนตกต้องระวังใช่ไหมวันนี้ให้เวลาพักหนึ่งวันหรืออาจจะพักหลายวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝนตกกี่วันคะเนี่ยนะพรุ่งนี้ไปหลังสวนนะคะพรุ่งนี้ไปหลังสวนแต่ว่านุ่นก็ยังไม่รู้พื้นที่แต่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่อิดนะพี่อิดบอกว่าน่าจะแถวๆบ้านต้นตระกูลนะคะรู้แค่ว่าเป็นงานเกษียณตำรวจที่หลังสวนนะพรุ่งนี้ก็ค่ะรู้แค่นั้นเลยว่าเป็นงานเกษียณตำรวจที่หลังสวนนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าที่ไหนแต่เมื่อกี้ได้ข้อมูลจากพี่อิดว่าบ้านต้นตระกูลนะคะอ่ะก็เคยไปรอบที่แล้วปีที่แล้วเคยไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เจอกันได้สาวๆหลังสวนนะคะดูแลกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งงานเพลงของนะคะขอมาเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะงานเพลงดีๆนะผ่านทางช่วงเวลาของ 90.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่วิมานรักห้วยแก้วบอกว่าฝนตกแบบนี้นะคะต้องฟังเพลงที่เย็นๆสบายๆนุ่นก็เลยแซวไปว่าไม่กลัวนุ่นหลับเหรอคือไม่ได้กลัวว่าคนฟังจะหลับนะคะตอนนี้กลัวว่าคนจัดเนี่ยจะหลับหรือเปล่าเดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวจนชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ใหม่ Hilux Revo Dพร้อมให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปอีกขั้นโดดเด่นเหนือระดับกับดีไซน์ใหม่นุ่มสบายทุกการขับด้วยช่วงล่าง Super Flex Suspension มั่นใจทุกเส้นทางด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพร้อมเทคโนโลยี T-Connect เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตตอบครบทุกประสบการณ์ขับขี่ที่ดียิ่งกว่าใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขา Call Center 077-506-333
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: แก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอม

0: ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบี

0: ริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ตกหนักเลยอากาศดีจังคิดถึงหมอนคิดถึงผ้าห่มน่าจะหลับสบายมากนะคะเออจริงๆเพราะช่วงเช้าเนี่ยสังเกตได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่แบบจะตื่นแล้วแบบโอ๊ยมันแบบนอนหลับลึกอ่ะเข้าใจความรู้สึกหลับลึกไหมคะหลับลึกก็คือนอนหลับแบบอิ่มเอมสบายหลับอ่ะนึกออกไหมคะหลับตื่นก็ตื่นง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโอเคจะไม่ค่อยดีหลับตื่นมากเกินไปหลับลึกก็จะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะไม่ต้องฝุ่นไม่ต้องฝันอยู่นะบางคนหลับฝันอีกฝันนี้เท่ากับไม่ได้พักยิ่งถ้าฝันว่าถูกตำรวจจับนะคะวิ่งหนีโจรหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมคะถ้าฝันว่าเข้าห้องน้ำนี่น่ากลัวมากน่ากลัวว่าที่นอนจะเปียกนะคะเพราะว่ากำลังสบายเลยเข้าห้องน้ำนะปวดฉี่เข้าห้องน้ำในฝันถ้าฝันแบบนี้คือมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะต้องซักที่นอนใหม่หรือถูกไหมว่ากันไปนะคะทักทายกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในช่วงของกระตบพรออนแอร์ค่ะเบรกที่2นะคะยังคงอยู่ดูแลแชร์ความสุขกันในช่วงเวลาดีๆค่ะหนึ่งการเพลงจากพี่อิกแหลมทรายนะคะขอเพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลของดวงตาคงทองมานะคะก็เลยแอบถามไปว่าวันนี้ขึ้นมังคุดไหมบอกว่าเดี๋ยวให้ฝนซาหน่อยก็ต้องขึ้นเพราะว่าบนต้นเนี่ยมองไปทางไหนลูกมังคุดทั้งนั้น ดำเต็มไปหมดคือมันสุกแล้วนะคะวันนั้นส่งความเป็นห่วงเป็นใยด้วยละกันค่ะนะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ได้ไปหลังสวนไงอยู่ใกล้บ้านพี่อิทพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวจะไปเต้นด้วย ได้ข่าวว่าเขามีศิลปินเยอะเลยนะคะงานเกษียณเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจอะไรประมาณนี้นะอ่ะส่งต่อเป็นกำลังใจเพลงเพราะๆมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนนะคะ

0: ับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงนี้แมนบอล่านะคะฝนธนาสุนทรนะคะจากน้าน้อยสวีอ่ะจัดไปขอมามอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้สุขภาพชวนรู้มาอัปเดตกันเรื่องราวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆหลานๆนะคะอาจต้องดูแลด้วยเรื่องราวเหล่านี้สำคัญมากนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: เยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะคะที่น่าเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าคุณหมอเปิดสถิติที่น่าตกใจนะคะในเรื่องราวตรงนี้หมอเปิดสถิติที่น่าตกใจว่าเด็กไทยค่ะอายุ 13-15 ปีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% คุณผู้ฟังก็คือเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าแปลว่าเด็ก4คนสมมุติว่าเราเจอเด็ก4คนเนี่ยจะสูบบุหรี่ไฟฟ้า1คนใน4คนนั้นน่ะนึกออกมั้ยคะบางโรงเรียนพบถึง 33% คุณผู้ฟังบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่นิโคตินนะคะแต่ยังมีโลหะหนักฝุ่นละอองขนาดเล็กสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยเริ่มสูบดูแล้วเหมือนโอ้ยมันหอมกลิ่นโน้นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้นิโคตินส่งผลต่อสมองค่ะระบบหายใจหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะเพราะนั้นควรช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหลานของเราลูกรักของเรานะคะนะเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้านะพูดคุยให้น้องๆได้รู้เท่าทันโทษของนิโคตินแล้วก็ร่วมกันทำให้บ้านและสถานศึกษาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะคะและบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะคุณฟังค่ะเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นห่วงเป็นใยนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: เอาล่ะนะคะเรื่องราวของวิรัติสินนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะดูแลรีเช็คสุขภาพตัวเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะวันนี้นำเรื่องราวตรงนี้สำหรับผู้ที่มีบุตรยากมาฝากกันนะคะปรินวิรัติสินนะคะพร้อมที่จะตรวจสุขภาพสำหรับใครที่อยากมีลูกนะคะเพิ่มความมั่นใจลดความเสี่ยงเตรียมพร้อมให้กับลูกน้อยค่ะนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็เป็นที่ปรึกษาดูแลเรื่องของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงปัญหาการมีลูกนะคะแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีบุตรยากเพราะนั้นก็จะมีรายการตรวจผู้หญิงเนี่ย16รายการผู้ชาย12รายการค่ะคุณผู้ฟังนะคะในราคา 9,900 บาทตรวจเป็นคู่นะคะนะก็สามารถสอบถามนัดหมายแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนซื้อแพ็กเกจได้โทร0775425 94แผนกผู้ป่วยนอกนั่นเองค่ะเอาล่ะนะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์เดี๋ยวเบรกหลังเรามา2เสียง2สายหน้าไมค์กันนะคะกับงานเพลงตรงนี้พี่แป้นแหลมทรายขอเพลงคนไกลเบอร์เก่าโอเคคนไกลเบอร์เก่านะคะฝากทุกเสียงทุกสายแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการเพลงนี้นะคะเราก็จะมาหน้าไมค์กันเหมือนเดิมนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขที่มอบให้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมอบพี่หนุ่มพี่อิทธิ์พนารายณ์พี่ปริยาพี่ออสพี่เขียวพี่แดงทุกคนเลยนะคะที่รับฟังผ่านทางอสมท.อยู่ตรงนี้

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ตรนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
3: มาจากหน้าใหม่นะคะกนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายเพลงด่วนขอเพลงฟังส่งมอบให้กับคนที่คุณรักสายแรกมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะนะคะปรบมือรัวๆรายงานตัวหน่อยจ้าแหมห่างหายไปเลยนะพี่
4: น
3: ั
4: ทมีเดียค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อสวัสดีค่ะพี่นัทสบายดีไหมคะ
4: สบายบ
3: ้
4: างไม
3: ่
4: สบายบ
3: ้
4: าง
3: สบายบ้างไม่สบายบ้างใช่ไหมเอาธรรมดาพี่ช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออก
4: ฝนตกก็สบายบ้างไม่สบาย
3: บ้างอ๋อธรรมดานะคะพี่นัทวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
4: ร
3: ัก
4: จังของพีเสด็จค่ะ
3: รักจังของพีเสด็จจะบอกรักใครคะมอบพิเศษให้ใคร
4: มอบไปท
3: ุ
4: กเส
3: ีย
4: งทุกสายค่ะ
3: จ้านะจ๊ะรักจังนะ
4: พ
3: ี่
4: เสด
3: ็จ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ห
4: มอว
3: ่
4: าพ
3: ี่
4: แดงด้วยนะพ
3: ี่
4: แดงเด
3: ี๋
4: ยวว่าพ
3: ี่
4: เหม
3: ีย
4: วอ
3: ี
4: ก
3: โอเคได้ค่ะเด
4: ี๋
3: ยวจ
4: ั
3: ดให้นะจ๊ะ
4: พี่แดงพี่หนุ่มหมู่สอง
3: จ้ะ
4: แล้วก็ทุกเสียงท
3: ุ
4: กสาย
3: ค
4: ่ะ
3: โอเคได้เดี๋ยวจัดให้นะคะรอฟังค่ะขอบคุณมากค่ะหวัดดีจ้าอ่ะสายแรกของเราไปแล้วนะคะพี่นัดนะรักจังจากพี่เสด็จค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ฝนตกไหมคะ
5: ฝนตกวันนี้เอาน้ำตาฟ้า
3: น้ำตาฟ้าสามโทนเหรอคะ
5: โทนค
3: ่
5: ะ
3: โอเคพิเศษให้ใครคะ
5: ให้ท
3: ุ
5: กเส
3: ีย
5: งท
3: ุ
5: กสายที
3: ่
5: เขาฟ
3: ัง
5: อย
3: ู่
5: ค่ะ
3: โอเคนะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้
5: ค่ะ
3: คุณ
5: ไม
3: ่
5: ได
3: ้
5: ฟ
3: ัง
5: ก
3: ็
5: ไม่ง่ายนะ
3: เขาไม่ได้ฟังไงยังไงเขาก็ไม่ได้ฟังให้ก็ไม่ได้ฟังนะคะโอเคน้ำตาฟ้านะจ๊ะเดี๋ยวจัดไปค่ะรอฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายจองพี่ปริยาจ้าจัดไปช่วงเวลาดีๆสองเสียงสองสายอ่ะขอบคุณมากๆเลยทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟังสองเพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเส

สียงสองสายมากับฟ้าคำรามแบบว่าโหมโรงมากนะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้สองเสียงสองสายจัดไปให้ตามคำขอเลยนะคะแล้วก็ฝากถึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวหลังสวนด้วยทางสากลนะคะก็ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าสากลการเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะที่มีการเปิดรับซื้อผลผลิตมังคุดนะคะก็แจ้งมาเพิ่มเติมว่าในส่วนตรงนี้นะคะที่แจ้งข่าวนะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้สากลหลังสวนหยุดรับซื้อนะคะที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะก็จะเปิดรับซื้อเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีนึงค่ะวันนี้ปิดรับซื้อนะคะเดี๋ยวเปิดวันไหนแจ้งให้ทราบเดี๋ยวประกาศผ่านทางรายการให้กับคุณฟังได้ทราบด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งมาผ่านทางรายการขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะสากลการเกษตรนะหลังสวนจำกัดนั่นเองค่ะนะก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆนะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอนั่นเองค่ะเอาล่ะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะกาแฟดีๆจากCoffee Farm นะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะใครสายสุขภาพนะคะเวลาเราทานกาแฟนะคะเราก็เน้นใช่ไหมเน้นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเราก็อร่อยได้นะกาแฟสุขภาพนะคะสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพเราด้วยครบจบในแก้วเดียวนะคะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลูกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆเริ่มต้นด้วยความมั่นใจนะคะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็กค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้โทรสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลข0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ก็ได้เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนแน่นอนนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้มีหลายเพลงมากค่ะวันนี้สายเยอะอย่างเยอะนะคะเพราะว่าฝนตกออกไปทำอะไรไม่ได้ฟังอสมทแล้วกันนะคะหนึ่งงานเพลงนะคะที่ขอมาแฟนเก็บแล้วก็มีล่องเรือหารักของพี่ออสนะคะมอบให้กับทุกคนนะคะที่ขึ้นมังคุดบอกว่าให้หยุดก่อนฝนตกอ่ะเดี๋ยวจัดไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกการขอเพลงเข้ามานะคะต่อเนื่องช่วงเวลาดีๆแล้วก็มีของพี่มีบุญด้วยเอาอารมณ์อ่ะเดี๋ยวทยอยจัดให้แล้วกันนะคะต่อเนื่องช่วงเวลาของรายการเพลงเพราะๆส่งต่อเป็นพลังให้กับการทำงานและการเริ่มต้นวันนี้วันศุกร์แล้วแป๊บๆ18อีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันพระนะ19

นะแฟนเก็บนะคะอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยนะไม่คอยค่ะเราจะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นนะหลายคนบอกว่าแฟนเก็บไม่เอาไม่เอาเก็บไม่เอานะคะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นไม่เป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่ต้องเป็นอะไรนะคะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์ฝากเอาไว้ด้วยนะคะบ้านไหนมืดๆมัวช่วงนี้ฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะขโมยขโจรก็เยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะจ๊ะคุณผู้ฟังนะก็ดียังไงคะทำให้ไฟบ้านเราสว่างวาบขึ้นมาเลยนะคะนะติดปุ๊บสว่างปั๊บนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินให้วุ่นวายไม่ต้องเสียค่าติดตั้งให้วุ่นวายนะคะกำลังไฟ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุม300ตารางเมตรให้ความสว่างสูงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรอุปกรณ์ครบปรับมุมได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับตอนนี้เลยอีก1ชิ้นแถม1ไปเลยแล้วแถมอีกคือโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแถมอีกค่ะแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดเนื้อราคา 1,290 โทรนะคะ02-114-3990 สั่งซื้อได้02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียโอ้ดิฉันค้างเพลงเยอะมากนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์กันไปเรื่อยๆล่องเรือหารักนะคะสองเพลงทันไหมคะตรงนี้ลองดูก่อนถ้าไม่ทันเดี๋ยวเคลียร์ยกไปเบรกหน้านะจ๊ะล่องเรือหารักจากพี่ออสหนุ่มสวนกล้วยมอบทุกเสียงทุกสายมอบทุกคนแฟนรายการด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าทันก็ปิดเอาอารมณ์ไปอีกหนึ่งเพลงของพี่มีบุญนะจ๊ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อครึ่งชั่วโมงสุดท้ายออนแอร์และแชร์ความสุขกันค่ะ

0: 1-4-4-3-4-4-4.
1: ใครที่กำลังมองหารถมอไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0775111488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโสพลมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระโขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ2-3เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
10: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เองนะคะดีๆจากปรางปรางทิพย์คนึงนิดนะคะแบบเสียงเอิ้นเอ่ยนี่มันแบบมีความไทยนะคะชอบในอะไรประมาณนี้นะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเรื่องบางเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะก็หลากหลายนะคะเราก็เจอเรื่องยากบ้างเรื่องง่ายบ้างนะคะแต่ใดๆคือใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไม่ผูกติดความสุขไว้ที่ใครตัวเราค่ะเข้าใจในความสุขของเรารู้ว่าอะไรทำแล้วดีรู้แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่เดือดร้อนเพื่อนก็ทำนะคะอะไรที่ทำแล้วเดือดร้อนคนอื่นก็เลือกที่จะไม่ทำนะเพราะนั้นคนเราก็ฝากไว้นะคะการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเพื่อนมีฝูงมีพรรคมีพวกนะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการใช้ชีวิตของเราเลยต้องบอกว่าเติมใจกันวันละนิดนะคะเติมจิตกันวันละหน่อยคือกายก็ดูแลให้ดีใจก็ให้สบายนะคะใจให้เป็นสุขอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยมันหมายถึงสุขภาพก็จะแย่ไปด้วยเพราะว่าความเครียดเอ่ยใดๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะคะเพลงที่ค้างไว้อย่างเยอะอะนะคะเคลียร์กันไปนะคะของคุณผู้ฟังกันให้ครบให้จบนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวติดค้างพรุ่งนี้วันเสาร์ไงวันนี้วันศุกร์แล้วต้องเคลียร์กันให้ครบๆป้าแดงหน้าอำเภอขอมานะคะวันนี้ป้าแดงมาทำงานสายป้าแดงบอกฝนตกวอนฝ

พี่หนุ่มด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องด้วยปริญญาใจจากป้าแหววมอบทุกเสียงทุกสายสิริพรอัมไพพงศ์อาจัดไปเพลงค้างนะจ๊ะ

กับงานเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะออนแอร์เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็ถามถึงนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะแบ่งปันกันได้เป็นกำลังใจแล้วก็มอบความพิเศษให้กันละกันนะคะคุณผู้ฟังคะฝนตกแบบนี้การเดินทางการขับรถขับขี่นะคะมันก็ยากอยู่แล้วนะลดความเร็วลงค่ะลดอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะคะเพราะนั้นชีวิตของคนเราคุณฟังผู้คนที่เราเจอสิ่งที่เราต้องรับมือนะคะบางครั้งนะเราไม่ได้เจอคนดีๆบางครั้งที่เขาบอกว่าเออดีต่อหน้าเราเคยได้ยินไหมดีพูดดีอะไรดีแต่สุดท้ายแล้วตลบหลังนะคะหรือว่าทำร้ายกันนินทากันอะไรก็แล้วแต่ปล่อยเขาไปบางครั้งนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามัวแต่แบบว่าเอ้ยใครจะว่าเราบ้างเนี่ยมันเป็นทุกข์นะคะใครจะว่าก็ช่างเถอะเอาเรื่องจริงๆของเราเราเป็นแบบไหนยังไงเราเข้าใจดีห้ามให้คนไม่ว่าห้ามยากนะคะห้ามให้คนไม่นินทาก็ยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำชีวิตให้มีความสุขถ้าเราอยากจะแก้แค้นก็บอกการแก้แค้นเนี่ยไม่ใช่ไปรบรีตีฆ่าฟันอะไรเงี้ยรบรากันไม่ใช่นะคะการแก้แค้นของเราคือทำตัวเราให้ดีนะคะแล้วให้ประสบความสำเร็จเออให้มีชีวิตที่ดีน่าอิจฉาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่มองหาความอร่อยนะคะจะชวนใครไปก็แล้วแต่นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นเร้าใจกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรส้มตำต้นตำรับนะคะวัตถุดิบท้องถิ่นเพราะว่าสนับสนุนชาวประมงผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันค่ะหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงยังกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะข้าวซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะตรงข้ามกับร้าน DIY พบกับความอร่อยที่แปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะเรื่องราวดีๆตรงนี้ก็บอกได้เลยนะคะส่งต่อในช่วงเวลาดีๆของรายการค่ะนะคะก็สำรองจองโต๊ะ0966349935เปิดบริการ10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะเมนูหลากหลายก็จัดไปตามคำขอเลยนะคะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะออนแอร์แล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะฝากกิจกรรมพรุ่งนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคะเป็นข่าวสารเข้ามาเรื่องราวของกิจกรรมนะคะเป็นการปลูกป่าปลูกต้นไม้เป็นพระราชกุศลถวายแด่พระพันปีหลวงที่อำเภอหลังสวนค่ะเขาจัดขึ้นนะคะ11กันยาระหว่าง11กันยาถึง13ธันวานะคะในช่วงระยะเวลา93วันนี้ละค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพรนะคะก็จัดเตรียมนะคะในส่วนของการปลูกนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมดีๆกันตรงนี้พื้นที่หมู่ที่6ตำบลวังตะกออำเภอปะโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะร่วมกิจกรรมจัดหากล้าไม้จากแหล่งอื่นกรุณาแจ้งเพื่อรวบรวมข้อมูลเบอร์โทร0638696777ค่ะเพราะนั้นนะคะใครสนใจกิจกรรมนะคะก็เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรรพีหลวงร่วมกันนะคะของประสงค์นิกรในอำเภอหลังสวนซึ่งส่วนมากนะคะก็ไปร่วมพิธีกันนะคะก็ฝากประกาศวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะอ่ะโอเค เวลาด่วนๆ นะคะก็จะจ้าโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะฝากด้วยกิจกรรมของช่วงรายการนะคะใครที่มองหานะคะช่องทางการสื่อสารนะคะช่องทางการสื่อสารสำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนใครสนใจนะคะอสมทค่ะเครือข่ายวิทยุนะคะภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุของคุณสร้างโอกาสดีๆให้กับธุรกิจของคุณนะคะใครสนใจสอบถามแพ็กเกจการเช่าเวลาได้ที่หมายเลข022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยจ้ะอ่ะไปแล้วดีกว่า
ไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็ติดตามรับฟังช่วงเวลาดีๆของรายการกำลังใจที่ส่งมอบให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้ฝนตกนะคะทำงานก็อาจจะไม่คล่องเนื้อคล่องตัวขับรถก็อาจจะนะระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตเดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้มอบให้กับคุณฟังทุกคนด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าลืมนะคะอย่าลืมรักตัวเองด้วยเวลาเราเหนื่อยอย่าลืมโอบกอดความรู้สึกเรื่องใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมปล่อยไปค่ะอย่าไปสนใจอย่าเอามาแบกไว้เรื่องบางเรื่องมันยากก็ไม่ใช่ว่ามันจะจัดการไม่ได้บางครั้งก็ต้องใช้เวลานะคะบางครั้งก็ต้องใช้พลังในตัวเรานี่แหละก้าวข้ามมันไปใครจะช่วยเราได้ดีเท่าตัวเราย่อมไม่มีไปแล้วนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาลากันไปก่อนพบกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ชี
5: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใส

0: ไหนโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาถึงสบู่เภสัชก่อนนะสบู่เภสัชเนี่ยร้อนๆหรือหนาวๆก็อาบได้เพราะว่าทุกท่านก็ต้องอาบน้ำนะหลายคนก็อาบบ่อยขึ้นนะบางครั้งก็กลัวว่าผิวจะแห้งไม่แห้งนะอาบนานแค่ไหนก็ได้ถ้าใช้สบู่เภสัชเพราะว่าดีเจก็ทุกวันนะใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์เนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงมาดูได้นะคะนุ่มนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสดชื่นเนี่ยสบู่เภสัชยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆนะคะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวล่ะนะคะได้อานิสงส์นะลมพัดแบบนี้ฝนแบบนี้นะคะก็ที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์เท่านั้นจริงๆสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะหอมติดผิวมากค่ะเดี๋ยวเสียงจะแหบแห้งแล้วต้องไปฟังงานเพลงกันก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงหมูนี้หายไปกับสายลมด้วยแหละ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

เคนบอกนะคะในช่วงนี้นะโหเดือนกันยายนนี่เดือนคนสวยนี่วันสำคัญเพียบเลยเหลือบไปเห็นนะวันที่ที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่หนึ่งกันยาแล้ววันสืบนาคเสถียรไม่ได้อ่านกับเขาเลยเนี่ยวันศิลรพีอภิรศรีนะวันศิลพีรศรี15กันยายนส่วน9ถึง13กันยายนเดือนคนสวยเนี่ยก็เป็นการแข่งเรือของชุมพรนะของหลังสวนเดือนหน้านะแล้วก็เดือนวันที่19กันยายนวันพิพิธภัณฑ์ไทย20กันยายนวันสำคัญเลยเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็21กันยายนวันประมงแห่งชาติ24กันยายนวันมหิดลค่ะแล้วก็28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยส่วน27กันยายนวันเกิดดีเจน บอกซะเลยนะไม่เคยบอกเลยนะฝากแป้งเย็นเทศัตเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าเรามี3สี3กลิ่นแป้งเย็นเทศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะนะคะลากันไปก่อนนะพบกันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ1 2 1 1 1 4 4 4 4 4

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีเจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นต่อน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงด้วยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2สั่งอายัดศพเนรวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนรวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนรมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชันสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชันสูตรเพราะการชันสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านนี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึง

0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: อบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตนเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนค่ะทางสวทชชุมพร FM 100 MHz และทางอสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะรวมถึงท่านที่ติดตามชมทาง Facebook ค่ะก็สามารถชมสดได้นะคะ Facebook Live ตอนนี้เรียกได้ว่าแชร์กันไปนะคะจากสทชุมพรแล้วก็ทางอบจชุมพรด้วยเราก็จะแชร์ให้ได้ชมสดๆทั้งภาพและเสียงนะคะแต่ว่าต้องชมสดนะคะคือตอนนี้ไม่แน่ใจละเริ่มเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ Facebook นะคะไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเขาล็อกอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าพอเราแชร์ไปเนี่ยเมื่อก่อนเราสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเฉพาะในมือถือเท่านั้นนะคะการชมย้อนหลังเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาก็อาจจะติดขัดในเรื่องของแพลตฟอร์มว่าFacebook เขาจะล็อกอะไรยังไงหรือเปล่าแต่สามารถชมสดได้ย้อนหลังผ่านถ้าเกิดว่าท่านมีคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเหมือนคอมพิวเตอร์สำนักงานนะคะอันนั้นไม่มีปัญหาเลยดูได้ย้อนหลังไม่ว่าจะกี่วันนะคะชมได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนด้วยเดี๋ยวเผื่อบางคนบอกว่าไม่เห็นมีเลยน้องยุ้ยแชร์ไปแล้วพี่เปิดดูไม่เห็นมีอะไรให้ชมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้นำเรียนแจ้งให้ทราบก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามปรึกษากับพี่ๆทางด้านเทคนิคอยู่นะคะว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างมาถึงภารกิจงานของเราค่ะเมื่อเช้านี้นะคะมีการจัดงานนะคะเนื่องจากเป็นการถวายพระราชกุศลสตมวานหรือว่าครบรอบ100วันค่ะจังหวัดชุมพรก็เลยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารกิติยาภานะคะเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพร้อมเรียนอย่างมากมายเลยนะคะวันนี้ไปกันเยอะมากๆเลยนะคะแม้ว่าฝนจะตกตั้งแต่

และส่วนราชการก็ไปร่วมภารกิจงานที่สำคัญกันจำนวนเยอะมากเลยนะคะในส่วนของอบจ.ชุมพรค่ะท่านนายกนพดล อุสิทธิ์ก็มอบหมายให้กับท่านเลขานะคะร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ เผ่าพันธุ์ค่ะเป็นผู้แทนของอบจ.ชุมพรพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีทางกองคลังกองการศึกษาแล้วก็กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันก็มีทั้งน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภานะคะก็ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะคะก็ใส่เป็นข้าวสารอาหารแห้งค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะท่านนายกศรีชัยวีระนรพานิชนะคะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะก็ให้ความอนุเคราะห์ได้ใช้อาคารเรียกว่าอาคารของโรงเรียนนะคะก็อย่างดีแต่ว่าก็รถติดจริงๆนะคะแม้แต่ทางคณะสงฆ์ท่านก็บอกว่าโอ้ก็ตอนเช้ายามเช้าเด็กไปโรงเรียนแล้ว มีงานในช่วงในเมืองนะคะก็เลยก็รถติดแต่เราก็แบ่งปันกันไปจนได้นะคะแล้วก็งานภารกิจงานต่อไปค่ะในส่วนของอบจ.ชุมพรแล้วนะคะวันนี้ในช่วงเวลา 13:30 นค่ะจะมีการประชุมสภานะคะเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่2แล้วก็วาระที่3ค่ะก็ในเวลา 13:30 นะคะก็ถือโอกาสเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเผื่อว่าสนใจจะเข้าร่วมติดตามรับฟังนะคะว่าในปีงบประมาณหน้าก็คือ2570เนี่ยอบจ.จะทำโครงการอะไรยังไงบ้างนะคะช่วงเวลาของตั้งแต่ช่วงเช้าไปต้นมาเลยนะคะวันนี้อบจ.ชุมพรของเราได้รับเกียรตินะคะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวค่ะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นลูกๆนักเรียนจำนวน100คนค่ะแล้วก็อีกคณะหนึ่งจะเป็นน้องๆนะคะจากโรงเรียนบ้านเขาค่ายชุมพรก็เป็นลูกๆโตขึ้นมาหน่อยนึงนะคะป.4ถึงป.6อันนี้จำนวน169คนแล้วก็คุณครูอีก8ท่านด้วยกันนะคะฝนตกๆอย่างนี้ยังไงก็เรามาระวังด้วยนะคะเพราะว่าพาลูกพาหลานเข้ามาแต่ที่อบจ.ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีการปรับแผนตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าฝนตกปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่น้องๆของเราเก่งมากเลยนะคะเราก็จะปรับแผนให้อยู่ในอาคารแปดเหลี่ยมแล้วก็ชมวิดีทัศน์ดูนิทรรศการต่างๆถ่ายภาพนะคะแล้วก็พอฝนหยุดตกหรือซาแล้วอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะได้นั่งรถรางนะคะเพื่อชมบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะแต่ว่าในจุดของสะพานชมกวางซึ่งโอ้ยลูกๆชอบมากเลยแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะต้องขอละไว้นะคะด้วยความปลอดภัยของลูกหลานๆนั่นเองค่ะกลัวจริงๆนะคะเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยทางเดินก็จะลื่นนะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าพี่ๆเขาจะปรับแผนยังไงกันบ้างนะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะในช่วงเวลา 17:30 นะคะวันนี้ก็จะมีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชการนะคะที่โรงเรียนศรีอภัยค่ะประจำปี2569นะคะก็ท่านนายกมอบท่านเลขาชยุทธ เผ่าพันธุ์นะคะเข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจงานของท่านผู้บริหารในวันนี้นะคะเมื่อวานต้องบอกว่านิดนึงคือสัมภาษณ์สำหรับแชมป์ไปแล้วนะคะกับงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขวนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือน้อยอกน้อยใจกันไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยประกาศไม่ครบนะคะวันนี้เลยต้องขออนุญาตสรุปผลกันอีกสักครั้งนึงค่ะสำหรับผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขวนชิงธงจังหวัดชุมพรนะคะประจำปี2569ค่ะคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรือยาวประเภท32ฝีพายผู้นำนะคะชนะเลิศได้แก่เรือเทพชินกรสังกัดอบต.บ้านนาค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เรือศักดิ์มงคลชัยสังกัดอบต.ทุ่งคารองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เรือพรแม่ย่าเนยสังกัดเทศบาลตำบลบางหมากค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เรือเทพพิชิตชัยสังกัดอบต.ท่าข้ามนะคะ
ต่อไปเป็นประเภท32ฝีพายประชาชน

นทั่วไปภายในจังหวัดชนะเลิศได้แก่เรือชลเทพสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนค่ะแล้วก็รองอันดับหนึ่งได้แก่เรือพลอยชมพูสังกัดกู๊ดดีไซน์สวนศรีวิทยา1นะคะส่วนรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เรือศรีหนุมานค่ะสังกัดเทศบาลตำบลวังตะกอนะคะและรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เรือพระนเรศวรค่ะสังกัดอบต.พ้อแดงนั่นเองไปประเภทเรือยาว32ฝีพายผู้นำถ้วยขอนะคะประเภทถ้วยขอค่ะชนะเลิศได้แก่เรือบ่าวดาวรุ่งสังกัดเทศบาลตำบลบางลึกค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เรือธิดาสาวน้อยเกียรติวงศ์สังกัดอบต.วิสัยเหนือแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่เรือพรประกาศิตสังกัดอบต.นาทุ่งค่ะและรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เรือเจ้าแม่พนังตักสังกัดเทศบาลตำบลนาชะอังนะคะยังไม่จบนะคะเรือยาวประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปขอค่ะชนะเลิศได้แก่เรือเทพชาลายันบางพร้าวที่รักนะคะสังกัดบริษัทชาลายันกรุ๊ปแผงทุเรียนเจ๊แดงกับเฮียไก่นะคะส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่เรืออัลฟาวันค่ะสังกัดอบต.บ้านควรรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้แก่เรือเทพสองสมุทรสังกัดเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ศักดิ์มงคลชัยสังกัดอบต.ทุ่งขาทีนี้ไปเป็นประเภทของกองเชียร์นะคะสุดท้ายก็คือกองเชียร์จริงๆวันนี้แหมเสียดายนะคะ แอบประสานงานไปยังแม่ๆเหล่านางฟ้าของเทศบาลตำบลบางหมากนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ๆเขาติดประชุมอสม.กันก็เลยมาไม่ได้ไม่งั้นนะคะจริงๆในห้องส่งเนี่ยจะพลึบนะคะตั้งใจว่าจะให้แม่ๆเขามาแบบสาธิตนิดนึงเพราะว่าปีนี้นะคะกองเชียร์งานแข่งขันเรือยาวได้ปรากฏว่าผู้ชนะเลิศก็คือเทศบาลตำบลบางหมากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรไปจีบแล้วนะคะจะให้แม่ๆบางหมากมาสาธิตการเต้นแล้วก็เชียร์สักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ว่างจริงๆติดประชุมอสม.นะคะส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่อบต.หาดพันไกลนะคะอันนี้ก็มาแรงนะคะของท่านนายกเช็คนะคะเพราะว่าปกตินี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะปีนี้ท่านมาแรงเลยนะคะได้รองอันดับหนึ่งแล้วก็รองอันดับที่สองสำหรับกองเชียร์ก็จะเป็นของพลังสตรีอบต.อบจ.ชุมพรค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสามเป็นเทศบาลตำบลนาชะอังนั่นเองนะคะก็ขออนุญาตแสดงความยินดีกับทุกทีมแล้วก็ทุกประเภทด้วยนะคะสำหรับการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเท่าที่อ่านรายชื่อไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นท้องถิ่นจากในจังหวัดชุมพรทั้งสิ้นเลยนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าถ้าเรายังคงสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเอาไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่คู่จังหวัดชุมพรไปได้อย่างยาวนานนะคะเหมือนที่อำเภอหลังสวนเขาเป็นตำนานนะคะต้องยอมรับว่าเป็นตำนานของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงจริงๆอยู่ที่หลังสวนนะคะแล้วก็ได้เป็นอันซีนในระดับประเทศไปแล้วด้วยนะคะจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เคยอยู่ที่สวท.นะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดสดที่อำเภอหลังสวนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะท่านครูไม่ว่าจะเป็นครูภาคหรือว่าครูที่เกี่ยวกับเรือยาวการขุดเรือการพายเรืออะไรต่างๆการทำหวายอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ฟังมาว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นมายังไงจริงๆแล้วก็เกิดมาจากที่วัดใช่ไหมคะของงานบุญประเพณีเนี่ยและสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนนำชายผ้านั่นแหละมาผูกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จำได้ก็คือว่าประมาณนั้นคือจะเป็นแบบเอาที่ชนะเลิศอะเอาชายผ้านั่นแหละแล้วก็ผูกกันเยอะไปหมดเลยนะคะแต่คือคิดได้นี่คือสุดยอดเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาแข่งกันด้วยการชนะที่หัวเรือที่ไหนเข้าก่อนแต่ที่หลังสวนที่เขาคิดก็คือว่าจะต้องปีนโขนเท่านั้นปีนโขนแล้วดึงกระตุก
กระตุกสมัยนี้ก็เป็นหวายแล้วก็มีชายผ้าสีแดงใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่ายังคงสืบสานรักษาแล้วต่อยอดมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะสำหรับหลังสวนเพราะฉะนั้นออกพรรษาปีนี้นะคะก็ตั้งอกตั้งใจเลยสำหรับหลายๆท่านนะคะถ้าอยากจะเห็นของจริงของแท้อันซีนของประเทศไทยนะคะการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจิงทงพลาดไม่ได้เลยนะคะท่านต้องไปชมของต้นตำรับดั้งเดิมที่หลังสวนนะคะกับงานออกพรรษาแล้วก็ในวันแรกตอนที่ออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีขบวนเรือพระบกด้วยโอ้แบบสวยงามมากนะคะเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาจะจัดประดับตกแต่งในสมัยก่อนนะคะมีการแบบหล่อเทียนมีอะไรทำกันเองก็คือว่าชาวบ้านในตำบล นั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยจะมาได้ว่ามาแทบจะกินนอนกันอยู่ที่แต่ละวัดเลยนะคะแล้วก็จัดตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็พอถึงวันงานเนี่ยก็ลากเรือออกมาแล้วก็โชว์การอู๋สวยนะคะแต่ละวัดแล้วก็จะมีการแบบเหมือนประกวดลูกหลานอะจำชื่อไม่ได้จริงๆนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในงานตักบาตรช่วงตักบาตรใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนผู้หญิงก็จะเป็นเทพีแล้วก็จะมีบุรุษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลังสวนนะคะเขาจะกลับบ้านมากันทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษาเขาต้องมาค่ะคือบ้านไหนลูกหลานเรียนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะต้องมาที่นี่ให้ได้ถ้าบ้านไหนไม่มาเนี่ยโดนป้าข้างบ้านแน่ๆเลยนะคะป้าข้างบ้านก็จะแบบว่าแซะเลยว่าทำไมลูกไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเป็นการเป็นเวทีอวดลูกหลานอะไรเงี้ยเป็นงานที่แบบสนุกสนานมากเราเห็นเรือพระบกที่แห่กันนะคะแล้วก็แบบเรือที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็การประกวดผู้ที่ตักบาตรนะคะตักบาตรว่าลูกหลานแบบสวยๆหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอช่วงสายๆก็ไปชมกิจกรรมทางน้ำก็จะมีการแห่ขบวนเรือทางน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะค่อยแข่งขันโอ้โหก็มีขั้นตอนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวใกล้ๆยังไงแล้วเนี่ยนะคะจะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันว่างานประเพณีของหลังสวนนั้นจัดช่วงวันไหนจริงๆเขารู้สึกเหมือนลงแชร์ใน Facebook กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งเทียบเชิญด้วยนะคะทางหลังสวนว่าอยากให้เรือผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรเนี่ยที่แข่งที่คลองหัววังบางตากอ่ะเชิญส่งเทียบแล้วก็ไปเข้าร่วมแข่งขันที่แม่น้ำหลังสวนด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าจะมีที่ไหนรับเทียบเชิญบ้างแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกธรรมนูญศรีนวลจากบ้านนาท่านบอกแล้วว่าไปแน่นอนนะคะท่านไปแน่นอนก็ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะราคาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ไม่แน่กับหลายๆท่านนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะสักครู่ค่ะ

11:34 น.นะคะอยู่กับยุ้ยค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะตอนนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนสักนิดนึงนะคะดูจากในเพจแล้วนะคะเขาบอกว่าเพจชุมพรฟ้าใหม่ค่ะบอกว่าตอนนี้ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาค่ะกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแจ้งเตือนภัยนะคะวันนี้เมื่อเวลา10:50 น.ค่ะเรียกได้ว่าระดับน้ำที่บ้านคลองเรือตำบลปากทรงอำเภอพระโต๊ะนะคะปริมาณฝนสะสม12ชั่วโมงนี่สูงถึง 144.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนสะสม15นาที 2.5 มิลลิเมตรคือได้ว่าตอนนี้พระโต๊ะน้ำขึ้นแล้วก็ติดธงแดงแล้วนะคะเรียกได้ว่าน้ำป่าก็จ่อทะลักบ้านคลองเรือฝนสะสมมากก็เลยมีการสั่งอพยพเร่งด่วนค่ะโอ้ก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยไปด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดกันหยกๆเรื่องฝนตกนะคะพะโต๊ะนี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำเลยนะคะแหล่งต้นน้ำที่พะโต๊ะแล้วก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าต้นไม้ที่อยู่ที่แหล่งต้นน้ำมันเริ่มเหลือน้อยลงต้นไม้ที่จะเป็นไม้ใหญ่คอยโอบกอดแล้วก็ซับน้ำฝนเอาไว้ให้พวกเราเริ่มน้อยลงหายไปเพราะอะไรใครที่ไปพะโต๊ะก็คงจะเห็นนะคะอันนี้เราคงไม่ต้องพูดใครที่อยู่ในพะโต๊ะน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมชาติเขามาแบบนี้นะคะฝนตกหนักๆแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะคอยชะลอหรือว่ายั้งไว้ให้เรานะคะก็เขาก็ลงดิ่งเลยค่ะลงดิ่งไหลดิ่งลงในพื้นที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพะโต๊ะนะคะตอนนี้โดยเฉพาะที่บ้านคลองเรือค่ะต้องเฝ้าระวังเลยนะคะมีการสั่งให้อพยพเร่งด่วนแล้วในพื้นที่อื่นๆก็อย่าชะล่าใจนะคะตอนนี้ถ้ายังไงนี่ก็เตรียมของยกขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ส่วนราชการจัดหาหรือเตรียมไว้ให้เนี่ยอย่าลืมสับสวิตช์คัทเอาท์ลงด้วยนะคะเพื่อที่ป้องกันในเรื่องของกระแสไฟค่ะเวลาน้ำมาน้ำท่วมเนี่ยเราไม่อยากให้เห็นแบบว่าเหตุการณ์ในเรื่องของไฟฟ้าที่มันทำให้อันตรายกับชีวิตของผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นสับสวิตช์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยตอนนี้หลายหน่วยงานค่ะเชื่อว่าแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะคะก็จะต้องดูแลในเขตพื้นที่ของตนเองว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะเฝ้าจับตาแล้วก็ต้องมีการสั่งการที่ชัดเจนนะคะที่ชัดเจนแล้วก็อย่างเร่งด่วนว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อป้องกันทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะฝากเตือนกันด้วยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเราค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะโดยท่านนายกนพอุสิทธิ์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะกับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือการเปิดศูนย์ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหรือว่ากายยืมคืนอะไรเงี้ยที่ท่านนายกมักจะพูดบ่อยๆนะคะตอนนี้เรายังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ได้หยิบยืมกันนะคะโดยเฉพาะรพสตที่อยู่ในสังกัดของอบจชุมพรนะคะทั้ง17แห่งเนี่ยท่านสามารถที่จะไปติดต่อได้เลยหรือแม้แต่ว่าท่านไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างก็ไปติดต่อดูนะคะว่าท่านอยู่ในเขตไหนพื้นที่ไหนอยู่ในตำบลอะไรก็ลองไปติดต่อที่รพสตนั้นดูแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดอบจนะคะก็ลองไปยื่นแสดงขอความยื่นความจำนงนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เนื่องจากมีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงอยากจะได้เตียงหรือว่าอยากจะได้เป็นก็วีลแชร์รถเข็นหรือแม้แต่อะไรนะวอลเกอร์ใช่ไหมที่แบบเดินอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ถังออกซิเจนอะไรเงี้ยเราก็มีให้ยืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแจ้งความจำนงเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีการแสดงใบยืมหรืออะไรเงี้ยค่ะติดต่อเข้ามาที่อบจ.ได้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีเหมือนกันมีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปหาที่อบจ.นะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะมาติดต่อในเรื่องของการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องทำยังไงเราก็แนะนำไป
ที่ศูนย์กายยืมคืนอุปกรณ์ที่สังกัดอยู่กองสาธารณสุขอบจ.ชุมพรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนมากๆนะคะถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์กับครอบครัวไหนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ซึ้งเราจะไม่รู้สึกเลยเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วมันจัดหาไม่ได้เพราะว่าลำพังที่จะต้องจ่ายค่ายาไปหาหมอจ้างรถไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกเลยบอกว่าถ้าเราสามารถทำได้เราต้องรีบทำเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าช่วยลดทอนคือเขาลำบากอยู่แล้วถ้าเราไปช่วยตรงนี้ได้มันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความจำเป็นแล้วอยากจะยืมมีความจำเป็นต้องใช้นะคะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะที่ศูนย์กายยืมคืนอุปกรณ์อบจ.ชุมพรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ077-503-035อีกครั้งนะคะ077-503-035แล้วก็กดต่อ22ค่ะต่อ22นะคะถ้ากดต่อ22เนี่ยจะไปที่ห้องของห้องกายยืมคืนอุปกรณ์ได้ทันทีตอนนี้ภาพขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านคุณเจริญยศสายทองมากๆเลยที่พยายามหาภาพมาประกอบให้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ภาพจะคงอยู่ที่หน้าจอนะคะใครที่ชม Facebook Live สดอยู่เนี่ยท่านสามารถจะได้เห็นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะท่านนายกนพพรก็สาธิตอันนั้นที่สาธิตนั่นอะไรเกี่ยวน่าจะเป็นแบบพยุงในการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเดินรถล้อมีล้อรถเข็นไปแล้วก็มีภาชนะสำหรับใส่อุปกรณ์อะไรบางอย่างได้แต่ในภาพเห็นไหมคะเราจะมีทั้งเตียงผู้ป่วยมีรถเข็นมีถังออกซิเจนให้ยืมนะคะและยังมีอีกเยอะมากในภาพนี้ยังไม่หมดนะคะจริงๆเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโทรไปได้เลยนะคะถ้าท่านต้องการที่จะใช้อะไรนะคะ077-503-035ต่อ22นะคะอบจ.ชุมพรยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแต่เราก็คาดหวังว่าไม่อยากให้ใครได้ใช้นะคะจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ใครได้ใช้แต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ติดต่อได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะดิฉันก็แบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะตัวเอง คือในเรื่องของสุขภาพค่ะออฟฟิศซินโดรมมันมานะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะคือในเรื่องของออฟฟิศคือปกติพวกเรานั่งทำงานเราอยู่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วเราก็จะนั่งอย่างเงี้ยแล้วแป้นคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะก้มอย่างงี้แล้วก็พิมพ์ตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกแตกใช่ไหมคะแล้วก็ดูจอก็จะใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสำนักงานเราจะเจอหนึ่งปัญหาเรื่องตาแห้งพวกเราจะตาแห้งกันมากนะคะเพราะว่าจ้องจอคอมพิวเตอร์นะคะในเป็นเวลานานแม้แต่ในช่างของเราเนี่ยจ้องจออยู่เดี๋ยวก็สับสวิตช์โน่นนี่นั่นนะคะสายตานี่ไปก่อนใครเพื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหาเราต้องหมั่นตรวจสุขภาพตรวจสายตาและอย่ารอให้มีปัญหานะคะถ้ารู้สึกว่าตาแห้งเนี่ยน้ำตาเทียมแต่ก็ควรจะต้องเป็นสิ่งที่คุณหมอจ่ายให้เพราะว่าถ้าท่านไปสั่งซื้อเองอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเราไปสั่งซื้อตามเพจไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างอะเดี๋ยวนี้มันไว้ใจกันไม่ได้ค่ะน้ำตาเทียมปลอมยังมีเลยนะคะแล้วยังมีการใส่แบบอะไรนะสารกันบูดกันอะไรอีกโอ้โหแบบกลายเป็นว่าหยอดไปแล้วต้อหินมาทีหลังนี่ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเรื่องสายตาใช่ไหมคะหาหมอหาคุณหมอนะคะแล้วก็ขอน้ำตาเทียมแบบชนิดที่ว่ามันไม่มีอะไรตกค้างแล้วก็ถ้าน้ำตาเทียมที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าใช้ได้แค่วันเดียวก็คือแบบเป็นหลอดแล้วก็บิดจุกนะคะเติมแล้วก็เติมว่าแล้วก็หยอดนะคะใช้วันเดียวแล้วหมดเลยทิ้งเลยไม่มีการเปิดค้างอันนั้นคือประสิทธิภาพสูงสุดดีที่สุดนะคะแล้วสอยเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็นหลอดที่แบบมันเล็กๆหยอดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหมดหลอดนะคะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวประหยัดหรือว่าแบบอุ๊ยไม่เอาเปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสายตามันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นขึ้นมาหรือเป็นต้อเป็นอะไรขึ้นมาในอนาคตนี่ลำบากเลยนะคะและสิ่งที่สองก็คือนอกจากสายตาใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของแบบเนี่ยไหล่แขนนิ้ว
คือตอนนี้นะคะต้องบอกว่าน้องๆที่ทำงานหลายคนนะครับ1บางคนเป็นนิ้วล็อกบางคนเป็นไหล่ติดตัวเองนี่เป็นไหล่ติดนะคะคือไหล่ติดแล้วไม่มันแบบทุกคนเลยพอถามตอนแรกตกใจแต่พอถามอ๋อคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นปรากฏว่ามีเพื่อนไม่ได้ว่ายินดีว่ามีเพื่อนเป็นไหล่ติดนะคะแต่ว่าการทำงานแบบนี้มันทำให้เราขาดการออกกำลังกายกันนี้ก็ยอมรับนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการพยายามยืดเหยียดร่างกายนะคะต้องแบบยืดเส้นเอ็นหรือยืดกล้ามเนื้อให้มันแบบคลายอิริยาบถอื่นๆบ้างอย่านั่งอยู่แต่ท่านี้ท่าเดียวอะไรเป็นเวลานานก็ยอมรับว่าจริงนะคะเพราะว่าช่วงไหนถ้าเกิดว่ามีงานโครงการเยอะๆแล้วเราต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยคือพิมพ์ตั้งแต่8โมงครึ่งอ่ะบางที5โมงยังไม่เลิกเลยนะคะอยู่ท่านั้นจะลุกอยู่2ครั้งก็คือลุกไปเข้าห้องน้ำกับลุกไปทานข้าวทานข้าวยังต้องนั่งทานที่โต๊ะนะคะบางทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอันนี้ว่าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงเพื่อนพวกเราทุกคนค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะต่อให้เราทุ่มเททำงานมากน้อยแค่ไหนก็ตามค่ะสุดท้ายสิ่งที่จะอยู่กับเราติดตัวเราก็คือร่างกายของเรานะคะหมั่นดูแลร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเขาจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนนะคะคือร่างกายเนี่ยเป็นอะไรที่มีความอัจฉริยะมากที่สุดแล้วนะคะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยร่างกายเขาจะแบบส่งเสียงเตือนเราเพียงแต่ว่าเรานั่นแหละค่ะจะใส่ใจกับเสียงเตือนเขาหรือเปล่า อย่างเช่นเหมือนสายตาอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบตาแห้งๆหรือบางทีแบบเฮ้ยเริ่มมองไม่ค่อยชัดฟ้าๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนั่นคือสัญญาณเตือนแหละหรือแม้แต่มือไม้อะไรเงี้ยเริ่มแบบยืดไม่ค่อยถึงไม่ค่อยไหวเริ่มเจ็บแปรบเสียดจุกเสียดอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเหมือนกับที่ทางสาธารณสุขเขาเตือนออกมาในเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันไม่ว่าจะเป็นที่สมองหรือที่หัวใจการเป็นสโตรกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณเตือนมีมาจริงๆค่ะจะมีสัญญาณเตือนมาให้เพียงแต่ว่าเราใส่ใจกับสัญญาณเตือนนั้นหรือเปล่าหรือเราจะแบบว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรยังทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอนาคตลำบากแน่ๆนะคะเพราะจริงๆเราไม่ได้หวงนะคะพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ของอบจ.เนี่ยเราไม่หวงเลยเราอยากให้ยืมนะคะแต่ว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นอบจ.เราอยากให้ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ท่านนายกนครอุตสิทธิ์นะคะตั้งเอาไว้เลยเป็นหนึ่งประเด็นนโยบายสำคัญว่าต้องการให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งนโยบายค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะหมั่นดูแลตัวเองด้วยค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าจะไปไหนยังไงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ

10:50 น.ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับยุ้ยค่ะสกาวรัตนสุวรรณและรายการอบจพบประชาชนค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง11:00 น.ค่ะวันนี้มีฝากอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้เปิดขึ้นมาแล้วเจอพอดีเลยนะคะแหมประชาสัมพันธ์ให้เขาสักนิดนึงเพราะว่ากองเนี้ยภารกิจงานเขาก็เยอะนะคะกองสวัสดิการและสังคมค่ะอบจชุมพรนะคะโดยท่านผู้อำนวยการเรียกได้ว่าผู้อำนวยการป้ายแดงนะคะแบบป้ายแดงมาเลยนะคะท่านผอ.ประพันธ์ศักดิ์แสงนะคะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะอันนี้พร้อมด้วยนางสาวสุปราณียาเลิศนะคะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรานะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีรายได้เสริมแล้วก็ฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะดิฉันก็แบบว่าเปิดมาปุ๊บเพจขึ้นมาพอดีนะคะก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ให้เขาสักนิดหนึ่งนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับที่สถานสงเคราะห์คนชราของอบจภายใต้ในสังกัดของอบจชุมพรของเราเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงมีที่พักนะคะรับรองให้สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีผู้ดูแลนะคะมีความประสงค์อยากจะเข้าพักยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่อบจชุมพรของเราค่ะดูแลดุจญาติมิตรนะคะเรียกได้ว่าโดยเฉพาะท่านผอ.ประพันธ์ศักดิ์แสงนะคะจะมีกิจกรรมมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายรับรองว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่อบจชุมพรค่ะทีนี้มาถึงช่วงท้ายรายการค่ะเรื่องเที่ยวๆกับเรานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้ฝนตกเลยเพราะว่าในหลายที่เนี่ยเขาก็มีงานมีตลาดนัดในพื้นที่นะคะชวนไปเที่ยวที่แรกเลยนะคะจริงๆเขาจะมีงานกันทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา11:00 น.เป็นต้นไปเลยนะคะที่หลาดเลบ้านท้องตะโหนดน่าสนใจมากอันนี้มันเพิ่งมาเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามาแล้วแรงแซงทางโค้งมากๆเลยนะคะหลาดเลบ้านท้องตะโหนดค่ะเขาบอกว่าไปทางแยกต้นว่านะคะเกือบถึงบ่อคาอะไรประมาณนั้นจะเป็นตลาดของกินเน้นตลาดของกินของชุมชนเชิญชวนคนในชุมชนเนี่ยมาขายของแต่ที่เท่ไปกว่านั้นนะคะหลาดเลบ้านท้องตะโหนดเนี่ยนอกจากจะขับรถไปแล้วสามารถนั่งเรือมาตะวงได้ด้วยนะคะโอ้โหฟังแล้วดิฉันก็แบบว่าฟินเลยนะเพราะว่านั่งเรือเนี่ยเพราะว่าเหมือนอย่างทางน้องแดนนะคะแดนโดมโฮมสเตย์ทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาทางรถมันจะค่อนข้างลำบากมากถ้าใครเคยไปนะคะจะแบบขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แบบโค้งๆกว่าจะถึงแดนโดมนะคะแต่น้องแดนอ่ะเขาบริการนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในย่านตรงนั้นก็คือว่าจะมีเรือมาส่งที่ริมฝั่งอีกฝากหนึ่งที่เป็นฝั่งท้องตะโหนดนะคะแล้วก็จะกลายเป็นหลาดเลบ้านท้องตะโหนดมาได้ทั้งทางเรือและทางบกนะคะก็เชิญชวนค่ะใครที่กำลังขับรถแวะเวียนผ่านไปนะคะลองปักหมุดไปดูได้เลยนะคะที่หลาดเลบ้านท้องตะโหนดนะคะเขามีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่11:00 น.เป็นต้นไปเลยนะคะก็เป็นตลาดของกินของชุมชนค่ะส่วนอีกหนึ่งตลาดนะคะที่จะเชิญชวนไปเที่ยวก็คือตลาดใต้ปาล์มค่ะตลาดใต้ปาล์มนี่อยู่เขายาวนะคะก็จะมีทางน้องพิมพ์อันนี้จะเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะคะแล้วก็คุณจุ๋มสวนปลื้มอุดมเขาก็ได้ว่ารวมพลในชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นตลาดใต้ปาล์มขึ้นมามีตลาดนัดทุกวันศุกร์เขาบอกว่าถ้าเป็นวันศุกร์ต้นเดือนอันนี้มันไม่ต้นเนาะอันนี้มันกลางเดือนนะคะไม่มีถ้าเป็นวันศุกร์ต้นเดือนจะเจอกับกรีนมาร์เก็ตนะคะกรีนมาร์เก็ตก็จะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็มีการจำหน่ายพวกกล้าไม้ต้นไม้ต่างๆแล้วก็จะมีพวกอีโคปินนะคะเป็นเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะปลูกฝังแล้วก็ถ่ายทอดว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติกันได้อย่างไรด้วยการเป็นมิตรอย่างยั่งยืนนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์ต้นเดือนค่ะกรีนมาร์เก็ตที่ตลาดใต้ฟาร์มแต่ว่าศุกร์นี้ก็มีนะคะถ้าศุกร์อื่นๆที่ไม่ใช่ศุกร์ต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดของชุมชนชาวบ้านธรรมดานะคะก็สามารถไปเที่ยวได้ทีนี้มาถึงใกล้ๆบ้านเรานะคะตลาดปลาปันสุกของน้องโต้งนะคะอันนี้
ฝนตกนี่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเขาก็มีทุกวันศุกร์นะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็ลองแวะเวียนไปดูนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีสตรีทอาร์ตแล้วก็เป็นนั่งรถซาเล้งนั่งรถซาเล้งแล้วก็ท่องเที่ยวจุดเช็คอินกับภาพสตรีทอาร์ต30กว่าจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็จะมาจุดสุดท้ายที่ตรงตลาดปลาปันสุกนั่นเองนะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือของกรมประมงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะใครว่างๆตรงไหนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือแม้แต่ตลาดนัดรถไฟก็มีเหมือนกันหนูตลาดเยอะนะคะช่วงนี้เพียงแต่ว่าดูเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะว่าพร้อมจะไปตลาดไหนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกเลยเพราะว่าตอนนี้คนขายของเยอะมากนะคะแต่ว่าคนซื้อเนี่ยสินะคะลำบากนิดนึงนะคะต้องดูเงินในกระเป๋านิดนึงก็เอาให้พอเหมาะพอควรให้เหมาะสมกับตนเองแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะรายการอบจ.พบประชาชนนะคะชวนเที่ยวก่อนแล้วสุขภาพก็แล้วนะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะอาจจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนในช่วงรายการวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณและคุณเจริญยศสายทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขมากๆทุกท่านค่ะ

0: ตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ต้นไม้หักโค่นคอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32กับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับหนึ่งในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
5: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว ส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
7: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะจนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึ๊งค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
5: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
7: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรง

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-POT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่งเฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500 บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนะ

0: การกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
1: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาติพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมท.ด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่

0: าต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พลศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปใน 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 ค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 เช้าค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดี้นะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทานน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประภัทรเสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่น Duo ด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตามเอเชียนเกมกันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญในเอเชียนเกมกันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทลาอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มE นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 HD หมายเลข30ถ่ายทอดสด นัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่เทนนิสไทเปชนะเวียดนามมา2-1ครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้เทนนิสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ซึ่งช่อง9 Uncut HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นรับชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์เทาเชียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโนมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 น.ประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม4ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.และฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 น.ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พชรลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งสภาเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995 BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนาคุณพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราค่ะได้เวลามาฟังเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้กันแล้วนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าดีเจวรรณาและวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นี้และเป็นศุกร์สุดท้ายของเจ้าป้าด้วยนะคะที่จะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังสัปดาห์หน้าส่งไม้ต่อให้กับอสมทภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามกันได้เช่นเคยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคใต้วันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามรับฟังกันช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ.ส.ม.ท.ทรายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้า

าที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะข่าวแรกของวันนี้กับรายการปักใต้บ้านเราค่ะระนองจัดงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรม Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12ภายใต้แนวคิดยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนะคะโดยมีว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ450คนค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองได้กล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนเปิดพื้นที่ให้มีการเผยแพร่ผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาและนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีและโลกในศตวรรษที่21ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มากกว่าการมีความรู้ตามตำราแต่ต้องสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในโลกของความจริงมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์

0: มากปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติและนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาและจัดการการเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อหลักสูตรฐานสมรรถนะกับ AI จุดเปลี่ยนของห้องเรียนไทยนอกจากนี้ก็มีการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากลการขับเคลื่อนหลักสูตรการส่งเสริมทักษะอาชีพและภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนด้านกีฬาดนตรีนาฏศิลป์และศักยภาพด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็มีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ450คนนะคะก็นับว่าเป็นเวทีที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งหวังให้องค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเวทีแห่งนี้ได้รับการต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมมีความสุขในการเรียนรู้และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่จัดในส่วนของจังหวัดระนองนะคะสำหรับงานมหกรรมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12นะคะมาดูข่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นของจังหวัดระนองค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569ครั้งที่3ประชุมกันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองจังหวัดระนองนายพรชัยสิทธิเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีวาระเรื่องเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2569การจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติสถิตินักท่องเที่ยวสถิติยานพาหนะและสถิติการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณปี2566ถึง2569รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมการสอบทานการตรวจคุณสมบัติและการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์นอกจากนี้ก็ได้มีการพิจารณาบริษัทลูกสมุนโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดขอใช้พื้นที่เกาะช้างในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะในการจัดงาน Black Sand Eco Trail Camp ซึ่งก็เป็นการจัดงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เกาะช้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวนันทนาการและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวประชาชนและทรัพยากรแห่งชาติหมู่เกาะระนองนั่นเองค่ะ พักสักครู่เดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นกันบ้างค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะมาดูที่จังหวัดตรังก่อนค่ะจังหวัดตรังขอความร่วมมืองดการบินร่มพารามอเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีการเตรียมการรับเสด็จด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดตรังในวันพุธที่23 กันยายน 2569ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดตรังจึงขอความร่วมมือนะคะงดการบินร่มบินพารามอเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนในบริเวณพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและพื้นที่โดยรอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24 กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการรับเสด็จนะคะมาดูข่าวต่อไปค่ะจังหวัดชุมพรค่ะหารือเตรียมความพร้อมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือคนพิการขาขาดยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะโดยเมื่อวันที่16 กันยายนที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันหารือการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่กับเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการตำรวจบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ร่วมกันหารือที่ห้องรับรองหาดไซรีและห้องประชุมเกาะลังกาจิ๋วชั้น2ศาลากลางชุมพรค่ะการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะให้ผู้พิการขาขาดได้เข้าถึงบริการทำขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจกิจกรรมในงานนะคะประกอบด้วยการตรวจประเมินสภาพร่างกายการประดิษฐ์และปรับแต่งขาเทียมเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงพร้อมทั้งสอนการฝึกเดินการดูแลรักษาขาเทียมอย่างถูกวิธีรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานและรับมอบขาเทียมพระราชทานเพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการช่วยให้ผู้พิการสามารถกลับมาเดินได้ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันและสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและมีคุณค่าในสังคมนะคะก็เป็นเรื่องราวจากทางจังหวัดชุมพรค่ะมาดูที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดสุราธานีจับมือกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2บุกทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรพฤติกรรมทำเป็นขบวนการค่ะโดยใช้เจ้าบ้านและพยานบุคคลมารับรองข้อมูลเท็จแอบยัดชื่อชาวเมียนมาเข้าท ทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงเพื่อให้ออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ซึ่งผลจากการลุยค้นเกาะสมุยนะคะกาญจนดิษฐ์ออกหมายจับ33หมายรวบผู้ต้องหาแล้ว27รายจับคาหนังคาเขาเจ้าหน้าที่รัฐ3คนพยานรับรอง9คนและชาวต่างด้าน15คนสั่งเพิกถอนทะเบียนปลอมไปแล้ว19รายการนะคะซึ่งงานนี้ก็ระดับบิ๊กสั่งลุยฝันไม่เลี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมีเอี่ยวโดนเชือดทั้งวินัยและอาญาเด็ดขาดไม่มีละเว้นนะคะขอบคุณที่มาของข่าวด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายใต้

0: ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร้องค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพชุมทางทุ่งสงเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกในระดับภาคใต้ครั้งที่41ค่ะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:00 นที่โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสำหรับพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่41ชุมทางทุ่งสงเกมส์โดยมีจ่าเอกเวชยันต์หนูรักษาปลัดเทศบาลเมืองทุ่งนายโสพลอินทรอุปถัมภ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชดร.ศักดิ์สิทธิ์แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2นายธนคมทองอินปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสงนายสมจิตสินธุโทวงศ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงพันตำรวจโทศักทัศธนโชคพัฒนันสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้คณะผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่41ชุมทางทุ่งสงเกมของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้แบ่งการแข่งขันเป็น15ชนิดกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬาและพัฒนาทักษะการกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศจะมีขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง24มกราคมปี2570ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวอำเภอทุ่งสงมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนผู้มีเกียรติที่เดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชการแข่งขันดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬารู้จักการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจนักกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่มาเยือนสัมผัสความหลากหลายของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นเขาพลายดำจุดชมวิวถนนสิชนขนอมหาดขนอมหาดสิชนหาดท่าศาลาและแหลมตะลุมพุกรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกามีแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและประชาชนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนสำหรับการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมในวันที่9ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมร่วมสัมผัสเสน่ห์ด้านการกีฬาการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วภาคใต้ค่ะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับชุมทางทุ่งสงเกมส์ค่ะมาดูที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ มท.4สั่งด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานมท.เร็วๆหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดพร้อมขยายตรวจข้อมูลร้องเรียนทั่วจังหวัดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและยังได้ย้ำหลักสำคัญด้วยว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบต้องดำเนินการพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานทั้งนี้เบื้องต้นอำเภอถลางก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วและมีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันที่17กันยายนนี้นอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นายวรสิทธิ์ยังได้ย้ำด้วยว่าเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบข้อเท็จจริงไม่ใช่จากข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันหากผลตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนะคะก็เป็นเรื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับมท.4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งสอบปมด่านถลางที่มีการเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอส

0: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายละค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะคะสัปดาห์หน้าก็ได้รับฟังข่าวจากทางอสมทภูเก็ตนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้เจอกันในช่วงเวลาของรายการของข่าวเยาวรุ่นกับรายการแดงดินถึงใต้ค่ะวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะสนใจจะลงโฆษณาหรือว่าติดต่อลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะไปสั่งได้ผ่านทางดีเจหรือว่าสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะวันนี้จากลาไปก่อนเจ้าฟ้าดีเจวนาจากอสมทรนาวสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกิน

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ เทนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสต์เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบแอปพลัสบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรปุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีออโตเมติกเซฟตี้อะเลิร์ทหรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAB Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองปัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานแล้วใช่ไหมคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆเรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะข่าวสารสาระค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะแล้วก็ในวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังศุกร์ที่18กันยายน2569ยังคงมีข่าวสารนะคะที่จะรายงานกันมือไปกระแทกกับโต๊ะได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ฟังนะคะอามาค่ะตรวจสอบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องที่จะต้องมาแจ้งเตือนกันเพราะว่ามีประกาศนะคะจากทางจังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนคลื่นลมแรงอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังอันนี้นี่ก็ต้องแจ้งกันเอาไว้นะคะแจ้งกันเอาไว้ตลอดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวโอ้หาข้อมูลนะคะเพราะว่าทางจังหวัดเองเนี่ยเวลามีประกาศเตือนเนี่ยก็จะแจ้งค่ะให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีนะคะวิทยุอสมทของเราเนี่ยก็นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประกาศเตือนภัยฉบับที่12ค่ะลงวันที่16กันยายน2569นะคะจังหวัดชุมพรค่ะตั้งแต่ในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบางแห่งค่ะขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนนะคะที่ตกสะสมแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะโดยอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประกาศค่ะจากทางจังหวัดชุมพรนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังฝนตกแบบต่อเนื่องนะตลอดในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปลายสิงหามาแล้วแล้วก็ต้นจนถึงช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วนะเราก็อาจจะได้เจอฝนกันเยอะหน่อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันก็เป็นมีส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะด้วยความห่วงใยนะคะคุณผู้ฟังก็นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะติดตามค่ะเรื่องราวข่าวสารข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศกันได้นะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนเนี่ยก็จะนำเสนอแล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้สภาพอากาศค่ะชุมพรบ้านเราฝนมากน้อยขนาดไหนไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับชุมพรคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่ฝนตกยาวๆกันไปเลยนะคะสัปดาห์หน้าก็ยังตกหนักกันอยู่นะคะด้วยความห่วงใยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะและนี่คือในช่วงแรกที่มารายงานพูดคุยกันค่ะ

0: นับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะของใครหลายๆคนเลยค่ะชื่นชอบกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพลาดกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟร้อนนี่ได้เลยนะคะก็วันนี้สนใจสอบถามกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็ได้ร้านค้าก็มีชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าธกส.ไมโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลอวยชัยเลิศฤทธิ์พาซ่านะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนสอบถามกันไปนะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้เชฟควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกนะคะบางคนบอกแพงค่ะแพงแต่ว่าได้คุณภาพแพงแต่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างเลือกแบบไหนคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมั่นใจแล้วก็วางใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะนะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย063

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: Emcot Green Market
1: สวัสดีค่ะก็มาเจอกันค่ะในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะคะ Emcot Green Market ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะถึงเรื่องราวแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนะจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในสายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเอ๊นะคะณัฐวรารัตนวิเชียรค่ะจากแบรนด์ JNO Gogo ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะพี่โอ๋ก็สอบถามที่มาที่ไปก่อนของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีที่มาที่ไปแบบนี้ยังไงคะ
2: จุดเริ่มต้นของเจนโอโกโก้ค่ะเริ่มจากที่ว่าแม่ค่ะปลูกพืชมาปลูกแซมในสวนปาล์มค่ะซึ่งตอนนั้นราคาผลิตปาล์มค่ะอยู่ที่ประมาณโลละ1บาท2บาทประมาณนี้ค่ะก็เลยจะหาพืชมาปลูกแซมในสวนปาล์มค่ะแต่พอเริ่มปลูกแล้วค่ะก็เหมือนว่าไม่อยากที่จะขายแค่ผลโกโก้ค่ะอยากจะศึกษาว่าโกโก้ตัวนี้ค่ะมันนำไปทำอะไรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าจากเดิมได้บ้างเลยเริ่มศึกษาตั้งแต่การหมักการตากค่ะจนไปถึงการทำเป็นช็อกโกแลตเลยค่ะ
1: อืมค่ะนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยราคาผลผลิตมันตกต่ำถูกไหมคะโกโก้
2: ใช่ค่ะ
1: อืมโกโก้เนี่ยปลูกในชุมพรเนี่ยมานานแล้วนะแต่ว่าคือมันเป็นพืชที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมในระยะที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยทราบข่าวมาว่าก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีการปลูกเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องเยอะมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยทราบมาแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
2: เราเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณปี2563ค่ะ2564คือเริ่มปลูกต้นโกโก้ในแปลงค่ะแล้วก็เริ่มไปศึกษาวิธีการจากวิสาหกิจชุมชนที่เขาทำโกโก้อยู่ก่อนแล้วอะค่ะแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ตัวเองค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วกว่าที่จะได้เป็นช็อกโกแลตที่เราเห็นเนี่ยนะคะทราบข่าวมาว่ามันมีตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะกว่าที่เราจะได้ตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมกว่าที่พี่โอเห็นเป็นช็อกโกแลตกล้วยเล็บมือช็อกโกแลตทุเรียนแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนมใช่ไหมคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยอยากจะให้อธิบายตรงนี้สักหน่อยนึงค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรของเราบ้าง
2: จริงๆเรามีช็อกโกแลตบาร์5รสชาติเลยค่ะพี่โอจะมีเป็นดาร์กช็อกโกแลตบาร์ 85% ค่ะดาร์กช็อกโกแลตบาร์ 60%ดาร์กช็อกโกแลตบาร์ 60% ที่เป็นน้ำตาลช่อดอกจากอำเภอมะทิวจังหวัดชุมพรค่ะดาร์กช็อกโกแลตบาร์ 60% ค่ะแต่ว่าเราใช้เป็นของดีของจังหวัดชุมพรก็คือกล้วยเล็บมือนางค่ะต้องมาผสมในช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะเป็นตัวมิลช็อกโกแลตทุเรียนหมอนทองค่ะเราใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองของชุมพรเหมือนกันค่ะเข้ามาอยู่ในช็อกโกแลตบาร์ของเราค่ะ
1: อืมค่ะโอ้มีผลิตภัณฑ์เยอะแล้วก็เห็นว่าไม่เฉพาะแต่ช็อกโกแลตใช่ไหมคะยังมีอื่นๆอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนอกจากได้มีชาเปลือกเป็นโกโก้ค่ะคือเราพยายามใช้ส่วนของโกโก้ให้เพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดค่ะหรือแม้กระทั่งนำไปต่อยอดเป็นช็อกโกแลตเนยถั่วอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะต่อยอดไปได้หลากหลายเลยนะคะแล้วทีนี้มีใครช่วยคิดช่วยทำไหมผลิตภัณฑ์ของเราตัวเนี้ยเพราะว่าคือมันมีหลายอย่างมากเอาผลผลิตในชุมพรของเราเนี่ยมาพัฒนามาส่งเสริมให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เราเห็นแบบให้มันทานง่ายอย่างเงี้ยค่ะมีใครช่วยคิดช่วยทำหรือว่าเราคิดค้นของเราเองหรือว่ายังไงคะ
2: จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มทำช็อกโกแลตนะคะตอนเริ่มต้นเราเรียนตอนจะได้เป็นช็อกโกแลต 70% กับ 100% ก่อนค่ะพี่โอ๋แต่ว่าพอเราได้โจทย์จากลูกค้ามาก็คือทำแบรนด์หัวชุมค่ะหัวชุมชนหัวชุมพรเขาเป็นแบรนด์ที่เข้ามาสับสนสินค้าในชุมชนค่ะเขาอยากได้โจทย์ให้โจทย์มาว่าอยากให้เป็นนำเสนอสินค้าในชุมชนด้วยแล้วก็ทานง่ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะนำผลไม้หรือวัตถุดิบในชุมพรนะคะเข้ามาใส่ในช็อกโกแลตด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นการผสมผสานเนาะโกโก้เนี่ยถ้าเราขายผลเนี่ยมันก็ได้ราคาไม่เยอะแต่ถ้าเราเอามาแปลงเป็นโกโก้ซึ่งเอามาทำเป็นช็อกโกแลตได้เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น แต่กว่าจะได้สูตรตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมคะ
2: ใช่เราใช้เวลาในทดลองกระบวนการปรับ Google ตัวนี้ค่ะเราใช้เวลาเต็มเลยค่ะในการที่จะปรับสูตรให้ได้รสชาติแล้วก็คุณภาพที่ของที่สามารถสามารถได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ
1: อือค่ะนะก็เรียกได้ว่าจะบอกว่าไงลองผิดลองถูกก่อนหน้านี้เนี่ยมีแบบว่าทำแล้วต้องทิ้งไหมหรือว่ายังไงแบบนี้มีไหมคะ
2: มีค่ะเหมือนถ้าเป็นช่วงแรกเลยที่เราอยากทำหมักตากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยว่าหมักชุมพรนะคะฝนตกค่อนข้างบ่อยแล้วมันจะตกตรงช่วงที่เราต้องตากเมล็ดอย่างเงี้ยค่ะเมล็ดชุดนั้นก็คือจะชื้นแล้วก็เกิดการเสียหายจากมันกินอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราต้องทิ้งไปหมดเลยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปถึงผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะ
1: อือใช่
2: ก็เลยมาปรับกระบวนการตากทั้งหมดใหม่หมดเลยค่ะ
1: อือค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองว่าช็อกโกแลตเนี่ยราคาสูงเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมันคือขั้นตอนการผลิตอ่ะมันก็เป็นส่วนสำคัญกับเรื่องของราคาถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยจากเมล็ดโกโก้สู่ช็อกโกแลตเนี่ยนะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยที่กลายเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบไหนเหมือนที่น้องบอกว่าเราต้องไปหมักใช่ไหมต้องไปหมักเมล็ดโกโก้
2: ใช่ค่ะ
1: อืมแล้วขั้นตอนการทำช็อกโกแลตออกมาสักแท่งหนึ่งมันต้องใช้ระยะเวลากี่วันกี่เดือนหรือแบบไหนยังไงคะ
2: หมายอันนี้จริงๆจะขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละที่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่บ้านนะคะจะใช้เวลาระยะเวลาในการหมักประมาณ7วันค่ะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็การคัดเทสสีเมล็ดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาตากค่ะให้ความชื้นเขาอยู่ในระดับที่6ถึง7ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราใช่ค่ะจากนั้นเราจะบ่มเมล็ดค่ะระยะเวลาในการบ่มเมล็ดเนี่ยค่ะจะช่วยให้การคายขมหรือว่าความเปรี้ยวในเมล็ดโกโก้เนี่ยค่ะหายไปได้ค่ะแล้วจากนั้นก็นำมาคั่วค่ะจากนั้นก็นำมากระเทาะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการมู่อีกระยะหนึ่งเลยค่ะ
1: แ
2: ล้วก็นำหลังจากมู่เสร็จแล้วค่ะมู่จนเหลวเป็นช็อกโกแลต 100% แล้วเราก็ต้องบ่มอีกทีนึงค่ะเพื่อให้เขาคลายตัวก่อนที่จะนำมาทำเป็นรสชาติต่างๆค่ะ
1: อืมค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าระยะเวลารวมๆแล้วก็พอสมควร
2: ค
1: ่ะนะคะแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปว่าเริ่มต้นเนี่ยเราทำช็อกโกแลตผสมนมอย่างเดียวหรือใช่ไหมคะ
2: ทำเป็นแต่ช็อกโกแลตเลยค่ะเหมือนตอนแรกจะเป็นช็อกโกแลต 100% แล้วก็เริ่มมาเติมน้ำตาลที่30%ให้ทานแค่ครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับโจทย์จากลูกค้ามาก็เลยทำมาเป็นหลายตัวมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะนะคะแล้วก็การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมผสานกันเนี่ยอย่างที่บอกในตอนช่วงแรกแล้วว่ามีทั้งกล้วยเล็บมือชุมพรหมอนทองชุมพรนะคะแล้วก็ยังคืออันนี้ถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นจุดเด่นของเราไหมคะ
2: เป็นค่ะเหมือนเราได้นำเสนอของดีของจอชุมพรค่ะคู่ไปกับช็อกโกแลตบาร์มันจะไปสอดคล้องกับแพคเกจจิ้งที่ได้รับการออกแบบจากหัวชุมด้วยค่ะก็จะมีทั้งเรื่องเล่าประเพณีของชิงทุ่งหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามแก้วหรือว่าประเพณีลังกาโนลาไปในแพคเกจจิ้งของช็อกโกแลตด้วยค่ะ
1: อืมค่ะพี่โอเคยไปชิมแล้วนะช็อกโกแลตก็เรียกได้ว่าโอ้มันมีความเป็นอะไรอะของกล้วยและมือนางของทุเรียนเนี่ยผสมผสานแต่ว่ามันลงตัวได้อย่างดีมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีวางจำหน่ายที่ไหนหรือว่ามีเอาไปส่งออกต่างประเทศไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
2: ตอนนี้เรามีวางจำหน่ายที่คาเฟ่ในจังหวัดชุมพร

0: คะก็จะเป็นคาเฟ่บ้านต้นไม้อวดชุมค่ะโรบัสต้าสเตชันค่ะสวนนิ่มเขียวร้านหอมค่ะแล้วก็จะมีส่งต่างจังหวัดตามออเดอร์คาเฟ่ที่ลูกค้าสั่งมาค่ะเรื่องส่งต่างประเทศกำลังจะมีเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ส่งช็อกโกแลตของเราค่ะไปประกวดที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ติดเหรียญรางวัลทองแดงมาค่ะในปี2024ค่ะ
1: ค่ะโอ้โหฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าการนำผลผลิตในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้กับชาวต่างชาติเขาได้รู้จักมากยิ่งขึ้นอนาคตก็อาจจะเป็นการขยายตลาดโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเพื่อได้จากต่างประเทศแต่ว่าเนี่ยชุมพรเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตได้ละทีนี้กำลังการผลิตล่ะคะเราสามารถผลิตได้มากน้อยยังไงอะคะน้อง
0: กำลังการผลิตตอนนี้เราขยายตัวเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนจากเมื่อก่อนเราผลิตได้วันละประมาณ50บาทค่ะตอนนี้เราขยับขึ้นมาเป็นวันละ100บาท
1: อืมค่ะแล้วเรามีการรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรยังไงคะ
0: เราจะรับซื้อทุก15วันค่ะเราจะมีกลุ่มนัดกับเกษตรกรค่ะกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค่ะทุก15วันเราจะแจ้งก่อนวันรับซื้อประมาณ 2-3 วันค่ะแล้วก็รับซื้อค่ะโดยให้ราคาที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ11บาท12บาท
1: อืมค่ะนะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าชุมชนเนี่ยที่เขาปลูกโกโก้เนี่ยก็สามารถมาขายได้จุดที่รับซื้ออยู่จุดไหนยังไงอะคะ
0: อยู่ที่มาบอมฤตค่ะ96ตำบล162ตำบลดอนยางอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะอ
1: ืมค่ะก็จะเป็นจุดที่รับซื้อนะคะซึ่งราคาแต่ละช่วงนี่มันจะแตกต่างกันเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะยืนอยู่ที่11บาทถึง12บาทค
1: ่
0: ะ
1: นะคะณเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะ11ถึง12บาทนะคะค่ะแล้วเรามีแนวคิดไหมคะว่านอกจากที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยรสชาติที่เราทำอยู่จะมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมแบบไหนอะไรอีกบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ในอนาคตเรากำลังจะมีออกมาอีก4รสชาติค่ะแต่ว่าอาจจะต้องติดตามสังเกตว่าจะเป็นรสชาติอะไรซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าของในชุมพรบ้านเราสิ่งที่มีดีๆเนี่ยเยอะมากนะคะก็รอติดตามแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะมีรูปแบบใหม่ๆนะคะมาให้ได้ลองชิมบางคนบอกอุ้ยได้ยินแต่ชื่อหรือว่าไปฟังตอนนี้แล้วนึกอยากจะกินเนี่ยนะคะก็เมื่อสักครู่บอกแล้วว่ามีวางจำหน่ายที่ร้านบางร้านนะคะในปั๊มน้ำมันบางแห่งนะคะช่องทางออนไลน์แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็สนใจแล้วก็อาจจะติดต่อดูทางออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปกินเนี่ยก็มีวางจำหน่ายอวดชุมมีแล้วนะคะร้านหอมๆที่ปั๊มพระใหญ่อันนี้ที่พี่โอเคยเห็นนะคะแล้วก็ออนไลน์อ่ะเราไปช่องทางไหนยังไงคะ
0: ออนไลน์จะมี Facebook ค่ะ JNO Coco เลยค่ะแล้วก็ TikTok ค่ะ JNO Coco เหมือนกัน
1: อืมค่ะ JNO นี่ก็คือเป็นชื่อของน้องๆทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะ
0: จะเป็นชื่อพ่อกับชื่อแม่ค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มปลูกโกโก้มาจากพ่อกับแม่เป็นคนที่เริ่มแล้วก็เหมือนท่านทำมาก่อนแล้วอนุเข้ามาช่วยต่อยอดในการพัฒนาที่หลังแล้วค่ะ
1: อืมเราต้องไปเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
0: มีไปเรียนบ้างค่ะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการปลูกโกโก้ที่ว่าเราจะทำยังไงกับช่วงฤดูฝนในภาคใต้ประมาณนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: ตำบลบางแบบสวนต้องปรับให้เข้ากับพื้นที่สภาพอากาศของชุมพรเราเองด้วยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนไหมคะ
0: มีค่ะก็จะมีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะพาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดค่ะปชก็เข้ามาสนับสนุนค่ะทั้งในเรื่องของการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการเอาจัดจำหน่ายแล้วก็ขอวอด้วยค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาการอบรมค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าหลากหลายภาคส่วนเลยนะคะที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในพื้นถิ่นของชุมพรนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาไปจำหน่ายตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบ่อยไหมคะหรือว่ายังไงคะเราสินค้าของเราเนี่ยออกไปนำเสนอให้คนอื่นเขาได้รู้จักแบบไหนยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นช่วงต้นปีจะออกเยอะค่ะแต่ว่าพอเป็นช่วงปลายปีอะค่ะผลผลิตทุกครั้งก็จะเยอะแล้วก็จะลดการออกไปก่อนค่ะแล้วก็จะเอาไปออกทีตอนช่วงต้นปีเพราะว่าผลผลิตของพวกเขาจะน้อยละ
1: อ๋อค่ะนะคะ ดังนั้นนี่ก็เป็นสินค้าดีๆนะคะพี่โอชอบแพ็กเกจจิ้งมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยคือใครเป็นคนคิดให้เราคะที่จะต้องเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรเนี่ยมานำเสนอนะคะ
0: จะเป็นหัวชุมค่ะบ้านต้นไม้หัวชุมค่ะเขาจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนทั้งหมดค่ะนอกจากออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้แล้วค่ะเขายังสอนให้หนูเองค่ะได้ลองใช้แอปในการออกแบบแพ็กเกจจิ้งคู่ไปกับเขาด้วยทำให้เรามือทำเต็มด้วยค่ะแล้วก็สามารถใช้แพ็กเกจจิ้งตัวเดียวกันไปขายได้ด้วย
1: อืมค่ะนะคะคืออันนี้เนี่ยพอเห็นแล้วมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูใช่ไหมคะที่ตอนนี้มีอยู่4รสชาติถูกไหมคะ
0: ตอนนี้ปี5แล้วค่ะเพิ่มใหม่อีกก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 85% ค่ะจะเป็นรสชาติผู้ใหญ่ขึ้นมาก็คือสำหรับสายรักสุขภาพที่ความหวานน้อยที่สุดค่ะ
1: อืมเขาบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีจริงไหมคะ
0: จริงค่ะ
1: ด้วยค่ะเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่ารักสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีแบบเมนูที่ลดน้ำตาลลงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็
0: ตัวน้ำตาลสำหรับจ๋าค่ะก็จะเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพด้วยค่ะจะเป็นน้ำตาลที่ลด GI ต่ำค่ะไม่ก็ต้องอินซูลินด้วยค่ะ
1: อืมค่ะดีมากๆเลยนะคะคือยังกินของหวานได้แต่ว่ามาเน้นสุขภาพด้วยนะคือจริงๆแล้วคุณประโยชน์ของโกโก้เนี่ยจะเล่าให้พี่โอฟังสักนิดนึงไหมว่ามันมีประโยชน์อะไรแบบไหนยังไงบ้าง
0: ตัวนี้นะคะเขาในโกโก้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีไขมันดีอยู่ค่ะซึ่งตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดค่ะบำรุงหัวใจลดการเกิดอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็จะลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะแล้วก็ช่วยการซ่อมแซมการอักเสบในเซลล์ค่ะ
1: อืมคุณประโยชน์อันนี้บางอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะค่ะ
0: ค
1: ่ะก็คุยกันในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าไปดูขั้นตอนการทำช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ตอนนี้เราเปิดให้เขาเข้าชมหรือว่าเยี่ยมชมอะไรยังไงหรือยังคะ
0: สามารถเข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำให้ติดต่อเข้ามาก่อนค่ะแล้วก็อยากให้มาช่วงที่ของโกโก้เข้าเลยค่ะจะได้เห็นกระบวนการหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือต้องติดต่อไปทางเพจก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะหรือว่าแจ้งเบอร์โทรเป็นหมายเลขไหนอะไรยังไงดีคะเผื่อว่าใครที่แบบฟังตอนนี้แล้วบอกว่าสนใจนะอยากจะติดต่อไปทางเพจก็คือเพจไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรเชิญเลยค่ะ
0: เบอร์โทร093ค่ะ594-4519ค่ะหรือ099ค่ะ824-6289ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook เจนโอโกโก้ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะทีนี้ได้รับทราบช่องทางแล้วนะคะส่วนเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวไปติดต่อหลังไมค์นะคะเพราะว่ามันมีหลายแบบหลายราคาถูกไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะของสินค้าในชุมพรของเราค่ะที่จะนำออกไปอวดสู่สายตานะคะพี่น้องประชาชนคนต่างพื้นที่แล้วก็คนในพื้นที่ก็อย่าลืมนะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนด้วยนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะพี่โออยากจะให้ได้บอกว่าการที่เราจะมาถึงจนจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับว่าให้กำลังใจค่ะคนที่อาจจะคิดหรือว่าริเริ่มที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองหรือมาทำสินค้าของตัวเองในช่องทางต่างๆค่ะมีข้อแนะนำหรือว่ามีอะไรข้อคิดอะไรจะให้คุณผู้ฟังบ้างไหมคะ
0: อยากให้เรามองสิ่งใกล้ตัวที่เรามีก่อนค่ะสิ่งนั้นนะคะเหมือนบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ตัวเราไปเราอาจจะรู้สิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่เราอาจจะแค่มองข้ามไปลองหยิบตัวนั้นนะคะขึ้นมาอาจจะเป็นสเต็ปของเราก็ได้ค่ะ
1: อืมค่ะนะคะดังนั้นลองดูค่ะสิ่งดีๆที่ใกล้ตัวนะคะมันอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้อยากจะให้คนชุมพรค่ะนะคะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนะคะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่คนในชุมพรนะคะอ่ะฝากผลิตภัณฑ์ของตัวเองเอาไว้ในช่วงท้ายเชิญเลยค่ะ
0: อยากฝากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจกับโกโก้ของเราค่ะของจังหวัดชุมพรเราเองนะคะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นค่ะมีเรื่องราวตั้งแต่จากเกษตรกรผู้ปลูกค่ะจนมาเป็นคนทำแล้วก็ชุมชนที่อยู่กับเราในการทำช็อกโกแลตอยู่ในเรื่องราวของแพ็กเกจจิ้งแล้วตัวช็อกโกแลตเองค่ะ
1: อืมค่ะนะคะมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทรได้ไปแล้วนะคะแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ก็หาไม่ยากเนาะ ก็ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลกันได้วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: Emcot Green Market
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะ Green Market ค่ะติดตามกันได้ทุกวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจค่ะผลิตภัณฑ์ในชุมชนในท้องถิ่นนะคะที่เราจะนำเสนอพูดคุยกันค่ะใครมีรายละเอียดมีข้อมูลนะคะที่อยากจะให้เราค่ะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ก็ส่งข้อมูลแจ้งข้อมูลข่าวสารกันมาได้ที่นี่เลยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะสำหรับวันนี้โอนรุ่งตันบินค่ะดำเนินรายการลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ตอนนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดลวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ข้อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื
1: ่อข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งช่วงนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะ 14:10 นโดยประมาณนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะใครที่ติดตามโอในช่วงที่แล้วนะคะสมทเพื่อชุมชนมาติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อในช่วงนี้นะคะส่งมอบงานเพลงเพราะๆค่ะเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจกันที่นี่นะคะทั้ง 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรนะคะก็เป็นว่าวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังนะคะศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าหลายๆคนค่ะก็คงจะเป็นวันดีๆนะยิ่งช่วงบ่ายๆแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ผ่อนคลายสบายใจกันค่ะด้วยเสียงเพลงนะคะมีความสุขกันค่ะในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะเปิดรายการทักทายคุณได้ฟังกันไปค่ะสำหรับงานเพลงเพราะๆนะคะชื่นชอบเพลงไหนอยากฟังงานเพลงอะไรก็แนะนำมาค่ะคุณผู้ฟัง0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะทักทายกันได้นะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวไปค่ะฟังเพลงกันต่อเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงนะคะวันนี้ช่วงคุณขอมาเราจัดให้ค่ะหลายคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะหยุดอีกแล้วเนาะหยุดอีกแล้ว1วันค่ะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งเพลงค่ะที่คุณถามกันมาหลังไมค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้คุณได้ฟังกันก็มีทั้งจังหวะเร็วๆจังหวะสนุกสนานจังหวะผ่อนคลายนะคะเพลงก็อยากจะให้แบบกลางเก่ากลางใหม่บ้างใหม่ๆบ้างนะคะถ้าอมตะเนี่ยขอเปิดสัก1เพลงละกันนะคะกลัวคุณผู้ฟังคือจริงๆเพลงอมตะเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเพลงจังหวะสนุกๆ กันได้นะแต่ว่าบางท่านเนี่ยชอบไปเลือกเพลงช้าๆเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนง่วงเหงาหาวนอนในช่วงบ่ายๆแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังดังนั้นมาค่ะก็ช่วยกันเลือกเพลงจังหวะสนุกๆ กันหน่อยนะคะจะได้คึกคักแล้วก็คึกครื้นไงนะคะแล้วก็มอบกำลังใจค่ะให้กับพี่น้องชาวสวนมังคุดกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะสู้ๆค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงกันต่อนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์อย่างงอนกันนะคะแต่ยังโทรมาคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นว่าช่วงนี้ไปค่ะฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ

ฟังเพลงกันแล้วนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะก็มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันสำหรับใครที่อยากจะได้ยาแผนปัจจุบันนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์นะหรือจะเป็นสมุนไพรยาต้มยาบดค่ะครบเลยเมื่อคุณไปที่เสริมสิริฟาร์มาซีอยู่บริเวณถนนบ้านด่านอำเภอหลังสวนนะคะติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะร้านยาที่พร้อมบริการด้วยใจและเป็นกันเองค่ะสอบถามปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะเรามีเภสัชกรค่ะให้คำแนะนำอย่างดีนะคะน้องปั้นเด็กหลังสวนคนรุ่นใหม่ค่ะนะคะพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้คำแนะนำนะคะที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะแล้วก็เขาจะมีสูตรยาแผนไทยนะคะให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะบางคนไม่อยากจะใช้ยาแผนปัจจุบันอยากจะใช้สมุนไพรเนี่ยก็ไปติดต่อสอบถามกันได้สำหรับใครที่ปวดเมื่อยมือเท้าไม่มีแรงเอาไปใช้เนี่ยสูตรนี้เลยนะคะบอกต่อๆกันมาก็คือกระดูกไก่ดำ5บาทไหลเผือก5บาทเถาเมื่อย5บาทพานฉไนห้าบาทนะคะตำรับนี้ช่วยผู้ที่ปวดเมื่อยมือเท้าไม่มีแรงลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะพร้อมบริการเลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะใครที่จะบดยานะคะมีบริการพิเศษค่ะสะดวกครบจบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาแผนไทยแผนปัจจุบันนะคะที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะสอบถามได้ที่0646626546นะคะ0646626546นะคะหรือ0819686542 0819686542นะคะสอบถามพูดคุยกันไปได้เลยกับร้านเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะร้านยาใกล้บ้านคุณอยู่ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ

0: คุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมนต์

กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่น 90.75 และ 104.75 ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้กันถึง2คลื่นความถี่เลยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายแบบนี้ก็เติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันค่ะกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารสาระด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกกับคุณผู้ฟังนะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจนะคะไปพบกับเมนูความอร่อยความแปลกใหม่นะคะที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นอายทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะคะมีเมนูให้คุณได้เลือกกันหลากหลายเลยค่ะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์เข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะคะไปพบความอร่อยในวันแปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะโอแนะนำเลยค่ะหอยแมลงผู้อบชีสนะคะเฟตูชินีฟู้ดคลั่งมักกะโรนีชีฟฟู้ดหรือจะเป็นพิซซ่าทะเลคลั่งซีฟู้ดนะคะอยากให้คุณได้ไปลองค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้นะคะอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารในวันพิเศษนะคะเปลี่ยนเมนูเดิมๆจำเจแล้วไปพบกับเมนูความแปลกใหม่ที่นี่กับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งฝากเอาไว้ด้วยนะคะ

0: นานาสารพันสาระ
1: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการแนะนำค่ะ5เทคนิคนะคะในการกินไม่ให้น้ำตาลพุ่งแรงโดยที่ไม่ต้องอดแป้งก็สามารถจะลดได้นะคะคุณผู้ฟังลดแบบไหนอย่างไรดีอันนี้นะคะก็เป็น5เทคนิคที่ช่วยให้กินข้าวกินเส้นกินผลไม้ได้โดยที่ไม่ปล่อยให้น้ำตาลพุ่งแรงทุกมื้อนะคะแต่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเขาบอกว่าอันดับ1เลยก็คือลดปริมาณก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องตัดแป้งทั้งหมดนะคะคือบางทีเนี่ยพอมันตัดแล้วมันอาจจะหวยหาหวยหิวใช่ไหมคะดังนั้นก็จากเดิมที่กินข้าวนะคะ 2-3 ทัพพีก็อาจจะลดลงมาเหลือ 1-2 ทัพพีก็ได้นะคะจากก๋วยเตี๋ยวพิเศษก็เหลือชามธรรมดาก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะขนมปัง4แผ่นก็ลดเหลือ 1-2 แผ่นแบบนี้คือลดมาอย่างละครึ่งนั่นเองนะคะอันดับ2ค่ะเปลี่ยนจากแป้งขัดขาวนะคะก็ลองเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องผสมข้าวขาวไปนะคะขนมปังขาวก็เปลี่ยนเป็นโฮแกรนนะคะซีเรียลหวานก็ข้าวโอ๊ตแบบไม่เติมน้ำตาลนะคะขนมขบกรอบนี่ก็เปลี่ยนเป็นถั่วหรือว่าเมล็ดพืชในปริมาณที่พอดีนะคะลองดูค่ะอันดับ3คืออย่ากินแป้งลอยๆนะแป้งลอยๆคืออะไรก็คือกินขนมปังอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวนะคะก็บอกว่าจะต้องมีปลามีไก่มีไข่มีเต้าหู้มีผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การกินคาร์โบไฮเดรตพร้อมโปรตีนไขมันหรือใยอาหารเนี่ยจะช่วยชะลอความเร็วที่น้ำตาลจะเพิ่มขึ้นหลังอาหารได้นะคะกินผลไม้เป็นลูกนะคะอย่าเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลิกน้ำอัดลมไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเลิกไม่ได้เขาบอกว่าให้ลองหาวิธีเปลี่ยนมากินน้ำส้มคั้นน้ำแตงโมน้ำผลไม้ปั่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็กินผลไม้ทั้งลูกเลยนะคะได้เนื้อได้ใยอาหารด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคี้ยวด้วยนะคะสุดท้ายก็คือตัดน้ำตาลที่ดื่มให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่ามันพุ่งเร็วแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มนะคะถ้าเลือกแก้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอยากจะให้เริ่มดูก่อนก็คือเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นกาแฟปั่นน้ำอัดลมน้ำผลไม้อะไรต่างๆเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายคุณผู้ฟังนะคะลองปรับเปลี่ยนจากหวานปกติเป็นหวานน้อยก่อนแล้วก็เหลือไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงซอสหรือว่าเครื่องปรุงด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ซ่อนอยู่ในแค่ขนมนะคะซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวน้ำสลัดโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยมันมีน้ำตาลด้วยนะคะพอกินอาหารเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเดินเบาๆหลังอาหารนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็บอกว่าช่วยได้นะช่วยลดน้ำตาลได้นะคะก็เป็นเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
0: นานาสารพันสาระ

ถึงเวลาจะบอกว่าลารายการแล้วนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยห่วงใยกันเสมอค่ะใครเก็บมังคุดอยู่นะคะก็ขอให้ได้ราคาดีๆเนาะก็ช่วงนี้อาจจะเริ่มน้อยลงแล้วแหละนะคุณผู้ฟังก็เป็นว่าเป็นฤดูกาลพิเศษที่มังคุดช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวสวนได้ยิ้มได้นะคะก็ยินดีด้วยอยากจะให้ผลผลิตทางการเกษตรได้เยอะๆได้ขายราคาดีๆนะคะแต่ว่าทุเรียนชุมพรบ้านเราเดี๋ยวรอฤดูกาลเนี่ยปีนี้ราคาจะดีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรต้องรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุเรียนจันทบุรีตราดทางภาคตะวันออกเขาออกแล้วใช่ไหมคะก็ยังพอได้ราคาดีอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรเหนื่อยเนาะมีต้นทุนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังในการทำสวนนะไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะเหงื่อนี่ต้องเหงื่อไหลใครย้อยเลยแหละนะขนาดโอ้ไปแค่ตัดกล้วยอะนะคะยังเหนื่อยเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเวลาซื้อสินค้าทางการเกษตรอย่าไปต่อรองเขาเลยค่ะกว่าเขาจะได้ผลผลิตนะคะนอกจากว่าเออเขาจะให้เราจะแถมหรือว่าจะลดราคานะคะนะเห็นอกเห็นใจพี่น้องเกษตรกรก็ให้กำลังใจสู้ๆแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆสาขาอาชีพด้วยนะคะต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลตันบินค่ะจะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณฟังกันใหม่วันจันทร์นะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์ค่ะโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะห่วงใยกันเสมอสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยาย Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
11: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่าย
14: ซุปเปอร์ฮิต
15: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
13: จิ๊กโกยาม

ทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเย็นเป็นประจำอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมีเพลงเพราะๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์จะมีเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงรวดนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าแนะนำกันได้แนะนำเพลงโปรดกันได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567ดูแลกันตรงนี้นะครับโดย Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับก็มีให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับลูกลุงขี้เมานะครับเป็นเพลงของคาราบาวเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับคุณผู้ฟังแนะนำเพลงนี้ต่อเข้ามาเลยนะครับไหนๆเขาบอกว่าไหนๆก็เปิดเพลงลูกลุงขี้เมาแล้วขอเปิดเพลงลุงขี้เมาด้วยได้ไหมได้อยู่แล้วนะจัดให้ฟังกันครับ

ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเปิดเพลงลูกลุงขี้เมาไปแล้วก็ต้องเปิดเพลงลุงขี้เมาซะด้วยเลยนะครับกับการเพลงของคาราบาวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับพี่แป้นขอฟังเพลงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบอเบิ้ลและอาจารย์ไข่วลีหัวหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายจากละแมนะครับบอกว่าฝนกำลังตกอยู่เลยนะครับในพื้นที่ของอำเภอละแมยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าขับรถอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่พะโต๊ะวันนี้เนี่ยนะครับฝนตกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ปลายน้ำก็เช็คความพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีน้ำจากทางพะโต๊ะก็จะไหลลงมาทางหลังสวนด้วยนะครับฉะนั้นก็เช็คเลยนะฮะเช็ครายละเอียดกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในช่วงนี้ด้วยนะครับมอบไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ละแมเมื่อสักครู่กับเงินเพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับนี่คือฝนจางนางหาย

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โอ้ยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ก็เป็นงานเพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือถึงเพื่อนนะครับจะได้ฟังตามคำขอกับจิโกยามบ่ายยังดูแลกันตรงนี้นะครับบรรยากาศครึ้มๆนะครับแล้วก็มีหลายๆพื้นที่ก็

ยังมีฝนตกกระหน่ำลงมาเลยทีเดียวนะครับฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนว่าให้ระมัดระวังนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทขับรถด้วยความเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะฝนตกเนี่ยนะครับบางทีทัศนวิสัยในการมองไม่ค่อยจะดีทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเน้นเตือนคุณผู้ฟังกันเลยนะครับขอฟังเพลงน้ำตาลาใสในเวอร์ชันของไทยธนาวุฒิเข้ามานะครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

เป็นเพลงที่ถูกถามถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับวันนี้ถามถึงเพลงเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้ก็คือรางวัลเด็กคนช่างฝันเงินเพลงของจรัญมโนแพทย์นะครับนำมาฝากกันกับจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับมีให้กับคุณได้เป็นเจ้าของมีให้คุณได้จับจองกันแล้วที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับด้านน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX Honda Click Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นเจ้าของกันได้วันนี้ดาว0บาทมีจริงพร้อมของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ

สถาพรนะครับน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับกลับมาอยู่ดูแลกันต่อกับเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุอราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2.20 บาทจะตังต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปข.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 เข้าไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบ

0: วงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหาร

0: รวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: EMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: EMCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ุดท้ายนะครับนี่คือเงินเพลงของมาริโอน่านะครับหนึ่งงานเพลงเก่าๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับอยู่ดูแลกันต่อไปที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตวันนี้ทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับพี่น้องพื้นที่หลังสวนที่ร้านโกสูเกษตรพันธุ์ก็มีปุ๋ยตราพระรามเดินดงจำหน่ายกันด้วยครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟัง

มายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ

ทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์เฮด
3: รับฟังที่ 90.

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cord Radio Network

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

สีเผือกคนนั้นเกวียนนะครับนี่คือคืนเหงาเล่าหวานนะครับเงินเพลงที่นำมาฝากกันตามคำแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่ทาง0776415 67นะครับยังอยู่ดูแลกันตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆนะครับในบรรยากาศของวันศุกร์แห่งชาติอย่างนี้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับมาแนะนำร้านอาหารสุดโปรดของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับวันนี้เปลี่ยนมื้อเดิมๆที่จำเจนะครับแล้วก็ไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นเร้าใจนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับด้วยกลิ่นไอของทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรต้นตำรับเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงชุมพรผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนกรมหลวงเยื้องห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับแล้วก็เข้าไปในซอยนะครับตรงข้ามช้อปโอเชียนเนี่ยนะครับจะมีซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีเข้า

ในซอยประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับวันนี้จอดรถฟรีด้วยนะครับไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่คุณประทับใจได้เลยนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งมีทั้งเมนูแปลกใหม่ในสไตล์ของทะเลถังนะครับมีพิซซ่ามีหอยแมลงภู่อบชีสและอีกหลายๆเมนูนะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มทุกวันบริหารงานโดยคุณเดียและคุณสันนะครับหมายเลขโทรศัพท์จองโต๊ะที่0966349935นั่นเองนะครับนี่คือช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับรับแจ้งกันเข้ามาจากพี่น้องชาวอำเภอปะโต๊ะนะครับบอกว่าตอนนี้น้ำในพื้นที่ของปากซองพื้นที่ของปะโต๊ะเนี่ยฝนตกเยอะน้ำเยอะนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยกำลังไหลลงมาทางหลังสวนด้วยนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่หลังสวนแล้วก็อยู่ในที่ลุ่มในที่ที่เคยโดนน้ำท่วมเมื่อปี60หรือว่าก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ามันไม่ท่วมถึงก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้ามันท่วมถึงเนี่ยเรามีการยกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ทรัพย์สินของท่านปลอดภัยนั่นเองนะครับฉะนั้นเน้นเตือนไปถึงพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มนะครับว่าให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วนะครับเพราะว่าทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอปะโต๊ะตอนนี้ฝนตกเยอะแล้วก็น้ำจากอำเภอปะโต๊ะเนี่ยนะครับกำลังไหลมาในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อเนื่องกับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้อีกหนึ่งเพลงครับ

หนุ่มบาวสาวปานนะครับเป็นเพลงเก่าๆของคาราบาวอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับในช่วงของจิโกยามบ่ายตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนี่ยนะครับจะมามีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวที่แม่น้ำหลังสวนนะครับให้คุณได้ติดตามกัน1เดือนเต็มๆนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยนะครับที่โกยามบ่ายก็จะอยู่ในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับแล้วก็พักไป1ชั่วโมงแล้วก็เจอกับเพลงไทยลูกทุ่งในช่วงของ 5:00 นถึง 6:00 นเหมือนเดิมนะครับก็แจ้งให้ทราบกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับในช่วง 16:55 น55นาทีวันนี้นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในเวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีนะครับฉะนั้นสถานีวิทยุอสมทชุมพรก็มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีดังกล่าวด้วยนะครับก็แจ้งให้ทราบกันนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเดือนหน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือผมจะอยู่ในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับแล้วก็ 5:00 นถึง 6:00 นนะครับ2ชั่วโมงเพราะว่ามีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับก็จะมีดีเจที่คร่ำวอดอยู่ในเขาเรียกว่าในวงการแข่งเรือของแม่น้ำหลังสวนนะครับมาพูดเรื่องเรือมาพูดคุยเรื่องราวของประวัติการแข่งขันเรือยาวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนั้นด้วยนะครับจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับ21กันยาถึง23ตุลาคมนั่นเองนะครับเอาละในช่วงนี้เวลาหมดนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: MCOT Radio Network
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network.

1969โดยเริ่มในเวลา 16:55 จนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT2HD on air ที่ช่อง NBT2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 ซึ่ง

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบวรรณรสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปัณณรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับป ประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะ ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติ

0: ติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราช

0: ราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจาก

การป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวก

ได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วย

0: สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราช

พิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระ

0: พระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: เรมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทาน

สายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึก

ำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปา

ยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของ

ของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณา

แล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียง

0: ของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินนาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาณาจักร

ึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระ

้าอยู่หัวได้ส่งประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นสวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสุภาเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการส่ง

เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมะวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่

0: ติดนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
2: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

ถยนต์พระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตโกนคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิราชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกรรมและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ18กันยายนวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องที่สื่อถามนายกตอบหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนายกก็ไม่ใช่ในวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังมีเวลาหนึ่งวันนะไม่ทราบว่าภารกิจนายกจะมีอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนายกจะออกเดินทางแล้วก็ไปยาว 7-8 วันเลยนะมีภารกิจผมเข้าใจว่ากว่าจะกลับมาน่าจะสิ้นเดือนกันยายนเลยโดยจะเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปที่นาโกย่าก่อนนะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เป็นแขกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดที่นาโกย่าด้วยแล้วเสร็จภารกิจเรื่องเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนายกก็จะบินต่อไปที่นิวยอร์กไปร่วมประชุม UN นะฮะก็ General Assembly UNGA ซึ่งก็ทุกปีในช่วงปลายปีเนี่ยกันยาพฤศจิกาธันวาถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมการด้านต่างๆนายกก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สหประชาชาติด้วยแล้วจากภารกิจเสร็จที่สหประชาชาติก็จะไปต่อที่อังกฤษเนี่ยสามประเทศรวดแล้ว
2: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าจะได้มีโอกาสได้พบประธานดีทรัมป์แล้วก็ข่าวออกมาก็ว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะได้พบหรือไม่เมื่อกันถามไปครั้งน
1: ี้ถ้ามาก็คือทรัมป์ก็คงจะต้องมาที่นิวยอร์กก็ถึงจะได้เจอกันแบบคือนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเวลาไปประชุมไอ้ UNGA เนี่ยนะUnited Nations General Assembly เนี่ยมันจะมีงานที่สำคัญมากเลยก็คืองานเลี้ยงของผู้นำกลุ่มชาติอาเซียนนะเขาเรียกเป็นอาเซียนไนท์จะมีผู้นำถ้าใครที่ไปร่วมในช่วงการเปิดประชุมสหประชาชาติแล้วก็นัดหมายจะไปร่วมงานวันอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเจอในงานนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีผู้นำจากอาเซียนมาเยอะๆเนี่ยบางทีผู้นำสหรัฐเขาจะมาเขาร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อพบปะกันเพราะว่ามาแล้วได้พบกันมากหน้าหลายตาบางทีมากัน6ท่าน7ท่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นวาระที่มีโอกาสที่ผู้นำชาติต่างๆจะมาเจอกันโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนกับผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินจะได้พบก็น่าจะพบกันในงานนี่แหละในงานอาเซียนไนท์เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าผมไม่ได้เจอโอกาสที่จะเจอคงยากครับ
2: ค่ะการที่ผู้สื่อข่าวถามนะถามท่านนายกซึ่งพี่ไพศาลบอกพูดทุกเรื่องวันนี
1: ้
2: ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยถึงผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐบอกว่าคุณสุภจีก็รายงานเรื่องหลักว่าหารือกันถึงข้อสุดท้ายแล้วเกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงและจะพยายามให้ผู้นำของสองประเทศได้พูดคุยกันวันที่18กันยายนตนจะหารือกับคุณสุภจีในรายละเอียด
1: วันที่18
2: จะหารือในรายละเอียด
1: ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้
2: เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณสุภจีบอกว่าอยากให้ผู้นำทั้งสองประ

0: เทศได้พูดคุยกันนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อสายหารือกับท่านประธานรีสหรัฐหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าได้มีโอกาสก็จะขอประธานวีในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องเก็บกวาดทุ่นระเบิดและก็ปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาภาษีเป็นพิเศษก็จะถามว่าไทยจะไปทวงสัญญานะคะบอกให้ไปเก็บทุ่นระเบิดก็เก็บแล้วนะตกลงว่าจะลดภาษีให้ไหมค่ะมันอย่างนั้นเลยเหรอคะที่อาจารย
1: ์ก็รู้สึก
0: คนโยง
1: ตกลงก็ทรัมป์เขาก็แพ้เรื่องของศาลก็สั่งให้ขึ้นในประเภทที่ตอนนั้นว่า19ของเราปรับแล้ว19ก็ไม่ได้ก็มาขึ้นเราใช้กฎหมายไอ้อะไรของการทุ่มตลาดอะไรพวกเนี้ยขึ้น 10% แล้วก็มาขึ้นอีกที10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็หลายรอบก็ไม่รู้รวมๆแล้วเท่าไหร่เราเจรจาแล้วได้ลดหย่อนลงมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถึงกับได้รับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีจนจะส่งผลกระทบขีดแข่งขันก็จะเสียเปรียบคนอื่นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเสียทีเดียว
0: คุณสุภจีบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสรุปรายละเอียด ARTให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301เนี่ยจะบังคับใช้ ART คือ Agreement of Reciprocal Trade ค่ะก็คือการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนั่นแหละที่เราพูดกันนะคะก็คือเป้าหมายในการเจรจาของเราต้องพยายามที่จะคุยกับสหรัฐเร่งสรุปให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐค่ะโดยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันก็คือไม่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ก็คือไม่เกิน 19% ส่วนกรณีที่สหรัฐจะไม่ทำการค้ากับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจรจานี้มันก็มีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายค่ะมีคนโยงว่าเรื่องกรรมาธิการของสหรัฐส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเขา
1: เรื่องสแกมเมอร
0: ์เรื่องสแกมเมอร์28คนที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องภาษีนี่ด้วยอ่ะ
1: มีการโยง
0: เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลค่ะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงเพราะว่าในชั้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลก่อนที่จะถูกแซงชั่นนะ
0: ก็คือนักข่าวก็กล้าถามนะคะนักข่าวถามคุณอนุทินว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินระบุว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้เพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
0: เป็นรัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละเป็นรัฐบาลที่มันจบไปแล้ว
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่นับต่อเนื่องสิถึงจะเป็นนายกคนเดิม
1: อย่างนั้นได
0: ้ก็คุณอนุทินบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ถ้าจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเรื่องคุณวรภักดิ์ว่ายังไงนะคะคุณอนุทินบอกเรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองอันนี้พูดแต่เมื่อวานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่ฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินบอกก็รัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
0: ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้มี
0: คนโยงมีคนโยงเยอะนะพี่เวสันค่ะมีคนโยงว่า ตอนที่เปิดตัวคุณวรภักดิ์จำได้ว่าไปเปิดตัวที่ร้านกาแฟที่พักภูมิใจไทย

0: ไปถูกไหมฮะ
1: ไปกินกาแฟกาแฟอยู่มีภาพข่าวอยู
0: ่ก็คุณอนุทินเป็นคนเปิดตัวเอง
1: ใช้ฉากนี้ในการทาบทามเพื่อนมืออาชีพทุกคนคุณเอกนิติคุณศิยาศักดิ์คุณสุภจีคุณวรพักแล้วจะมีคนอื่นอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมืออาชีพเนี่ยจะเชิญมาใช้
0: ร
1: ้านกาแฟ
0: ที่พรรคภูมิใจไทย
1: ก็เป็นภาพแบบสบายๆครับ
0: ก็มีคนโยงอยู่ว่ามันจะต้องมากลัวว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปจะถึงรัฐบาลไปตั้งรัฐมนตรีที่พัวพันกับสแกมเมอร์และจะตกที่นั่งแบบคุณเศรษฐาย้อนหลังเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมากพี่ไพศาล
1: ผมคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีเคสอยู่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในประเทศไทยของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงินจากพวกสแกมเมอร์แล้วก็เอามาฟอกเอามายักย้ายถ่ายเทก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินจากพวกคนอเมริกันที่ถูกหลอกนี่แหละแล้วมันก็มีการไปซื้อนู่นซื้อนี่คราวนี้ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลว่าเออมันมีที่คุณกรเขาส่งข้อมูลไปให้กรต.ส่งให้กระทรวงการคลังอะไรดูนะว่ามีการเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอยู่แล้วก็รู้สึกวันนี้คุณกรก็จะโพสต์อีกก็จะมีเพิ่มตัวละครอะไรขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมที่เป็นคนการเมืองนะ
0: ก็ดูจริงๆไม่ใหม่นะคะพี่สงสารพูดมาตลอดแหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการอยู่ตั้งหลายปีอ่ะ
1: ก็
0: ไม่ใหม่นะ
1: ก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาน่าจะเป็นตั้งแต่
0: ตอนแรกๆเลยแหละ
1: ตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมตอนที่คุณวรพักเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีข่าวเรื่องเบนสมิธเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องซื้อบริษัทฟินแลนเซียแล้วก็ไปซื้อบางจากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะยังไม่มีการบอกเลยว่าตกลงสอบแล้วว่ามันเป็นยังไงมันการซื้อขายนี่ตกลงมันตรงไปตรงมาหรือว่ามันมีกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกไอ้เงินเทาอะไรจริงไหมอะไรต่างก็ยังไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะหุ้นบางจากหุ้นอะไรพวกนี้ที่น่าจะถูกอายัด
0: แล้วมั้ง
1: โดนอายัดแต่ว่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่สามารถจะชี้ชัดอะไรได้
0: เดี๋ยวสิคะสอบแล้วหรือยังเหมือนยังไม่ได้สอบเลย
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคดีเป็นอะไรหรือยังเพราะว่าม
0: ันไม่มีอะไรเลยนะ
1: มันก็มียึดอายัดทรัพย์อยู
0: ่มันเป็นอายัดทรัพย์ของบางจากแต่ว่าตัวคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ถูกก.ล.ต.สอบหรือว่าชี้แจงอะไรมาก.ล.ต.ตอบที่เมื่อวานที่พี่ไปสารอ่านว่าเขาบอกมันเป็นงานหินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณกรบอกถามไป20ข้อตอบจริงข้อเดียวตอบคุมๆ5ข้อนอก10ข้อไม่ตอบเลยถามเสร็จเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ 19:18 นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเห็นคุณกรเขาโพสแล้วก็เขตหมาเฝ้าบ้านเขาก็เอามาเผย

แพร่ด้วยนะก่อนเปิดสองปมทุนเทาตลาดหุ้นชี้ยุคพิชัยนั่งประธานบางจาก BCPG อนุมัติเพิ่มทุน 4.5 พันล้าน

0: การสอบถึงไหนอันเนี้ยก็จะมีที่คุณกรณ์เขาเปิดข้อมูลล่าสุดนะเราอ่านละเอียดได้มั้ยเนี่ยคุณอัน
1: เมื่อวานเมื่อกี้เพิ่งคุยกับนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่ถูกอดีตรัฐมนตรีฟ้องเรียกพันล้านเพิ่งเล่าให้ฟังว่าถามว่าทำไมสุดท้ายมันคดีมันถึงจบพันล้านไม่ต้องจ่ายสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่มากนะฮะเพราะว่าทนายสู้ว่ามาฟ้องอะไรเขาเขาก็ไปซีหลอกให้ดูว่าข่าวของคุณน่ะทุกช่องทุกฉบับลงใครๆก็ลงข่าวของคุณแล้วมาฟ้องผมอยู่ฉบับเดียวได้ยังไงไม่ได้พูดอะไรที่มันต่างกับทุกช่องทุกฉบับที่ลงเลยก็เลยจบแต่มีข้อแม้ว่าเลิกไม่ต้องพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นไม่มีข่าวนักการเมืองไทยคนนั้นในสื่อต่างประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศขนาดไหนก็ตาม
0: เนี่ย
1: เพราะฉะนั้นพี่ไปสารอ่านได้ค่ะเพราะว่าข่าวนี้ลงทุกฉบับเลยค่ะ
0: หมาเฝ้าบ้านบอกว่ากรณ์จติกาวณิชเปิด2เส้นทางที่ติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียที่มีชื่อวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องและหุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลัง DSI รับการตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
1: เดี๋ยวเติมตรงนี้ให้กันละกันนะคะ
0: ครับ
1: Next News มีรายงานว่านางสุภพางกูลพิชิตกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือถึงนายประสงค์ภูลธเนศมันเคยอยู่กระทรวงการคลังเป็นอะไรอ่ะพี่อาจารย์คุณประ
0: เป็นอธิบดีกรม
1: บัญชีกลางป่ะฮะ
0: ไม่น่าคุณประสงค์นี่น่าจะ
1: หรือสำนักงบ
0: สรรพสามิตด้วยแล้วก
1: ็หลายกรมละมั้ง
0: หลายหลายกรมอ่ะ
1: ก็คือคุณประสงค์ปุณธเนศทุกวันนี้เป็นประธานกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็คือเป็นบริษัทลูกของบางจากคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละโดยที่ DSI ทำหนังสือถึงคุณประสงค์ปุณธเนศประธานกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่16กันยายนบอกให้คุณประสงค์นะคะให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าDSI ได้รับเรื่องกรณีซื้อขายคลังน้ำมันของบริษัท PC เดี๋ยวนะ BCPG ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อาจจะมีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายให้มีราคาสูงเกินจริงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอันเข้าข่ายผิดพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บริษัทแม่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้บริษัทลูกก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมฮะเขาจับเรื่องนี้ไว้ดำเนินสืบสวนตามพรบสอบสวนพิเศษแล้วให้คุณส่งรายละเอียดมาเพราะว่าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแท้งเทอร์มินอลที่เพชรที่บ้านแหลมใช่ไหมฮะที่เพชรบุรีเนี่ยในราคาถึง 9,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อทิบดีสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบที่กรณีบริษัทลูกของบางจากอะไปซื้อคลังน้ำมันและที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเสี่ยตือคอสโมที่เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันและสถานบริการในราคา 9,000 ล้านแต่ข้อมูลพบว่ามูลค่าทรัพย์สินน่ะมันน่าจะอยู่ที่ 6,600เป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นคนไปร้องนะคะ
0: ไปร้องดีเอสไอ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็เนี่ยคุณกรก็บอกเปิด2เส้นทางติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยท ทั้งกร

0: มีหุ้นกลุ่มฟินันเซียแล้วก็หุ้นกลุ่มบางจากโดยที่ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลังเนียสายรับตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านรับเป็นคดีพิเศษพร้อมย้อนดีลว่าเกิดขึ้นในปี2563ซึ่ง BCPT อ๋อ
1: ซื้อตั้งแต่63
0: 2563ซึ่ง BCPG บริษัท
1: ที่แล้ว
0: บริษัทลูกของบางจากเนี่ยเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้2กองทุนซึ่งเขาระบุว่าภายหลังพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายเบนสมิธ
1: ค่ะเข้ามาซื้อ
0: ขณะที่เวลานั้นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานทั้งที่บางจากและ BCPG อาจจะเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าต่อในเวลาต่อมาก็ลาออกจากประธานเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยปีน่าจะปีอะไรนะ6-7
1: สมัยคุณอุ้งอิงอ
0: ่ะคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงกับ
1: ค่ะ
0: คุณกรชี้ว่าทุนเทาในตลาดหุ้นที่ตนติดตามเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆคือกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซียซึ่งมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เกี่ยวข้องและกรณีหุ้นในกลุ่มบางจากแล้วก็ BCPG บริษัทลูก
1: พี่สารเล่าเรื่องบริษัทลูกนี่แหละมันยังไงนะคะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มทุนบริษัทลูกและการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เป็นการขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท2บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเหรอคะ
0: เชื่อมโยงกับเบนสมิธก็ไปเชื่อมโยงกับทุนเทาใช่
1: แล้วก็หมายถึงว่าบริษัท2บริษัทนี้เข้ามาซื้อมาถือหุ้นในบริษัทลูกของบางจาก
0: BCPG
1: ก็คือเราเรียกกันว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกันแล้วก็บริษัทลูกของบางจากอันเนี้ยตอนที่ขายหุ้นน่ะก็ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อด้วยถูกมั้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือไม่เปิดขายทั่วไปอ่ะพูดง่ายไม่เปิดไม่เพิ่มทุนแล้วเปิดขายทั่วไปให้ใครก็มาซื้อได้
1: เจาะจงให้บริษัทนี
0: ้กองทุนนี้แล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ครับ
1: แล้วก็บังเอิญว่าม
0: ันมีสองกองทุน
1: ที่มันขายให้เขาเนี่ย
0: เครือข่ายเบนสมิธ
1: ปรากฏเป็นกองทุนของเครือข่ายเบนสมิธนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็บริษัทเดียวกันเนี่ยก็ไปซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีในราคาที่ถูกกล่าวหาและ DSI รับแล้วก็คือควรจะซื้อสัก 6,600 ล้านแต่ปรากฏไปซื้อ 9,000 ล้านถูกไหมคะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็บริษัทแล้วก็ปรากฏคนที่ขายอ่ะก็น่าจะมีเขามีคาสิโนอะไรอยู่ในกัมพูชาด้วยไหมคะ
0: เป็นเจ้าของเขากาแล็กซี่เป็นเจ้าของกลุ่มคาสิโนกาแล็กซี่ในกัมพูชา
1: แล้วก็ทำน้ำมันด้วยทำทั้งน้ำมัน
0: แล้วเขาก็เป็นพวกทำพวกเป็นพวกจ็อบเบอร์แล้วก็ทำพวกคลังน้ำมันด้วยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปทำคลังน้ำมันใหญ่ที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขตที่แบบมันไม่น่าจะมันน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะ
1: กูหอยปูปลาเต็มไปหมด
0: ไม่น่าจะตั้งเป็นคลังท่าแล้ว
1: แต่เขาก็ทำมาเป็น10 ปีแล้วเขาทำมาเป็น10 ปีแล้วถูกไหมคะ
0: แล้วมีแผนที่จะทำเป็นโรงกลั่นด้วยนะมีแผนที่จะทำขึ้นโรงกลั่นตรงนั้นเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคุณได้สังเกตได้ว่ามันจะอยู่สองโซนทะเลฝั่งตะวันออกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยอง
1: ชลบุรี
0: อะไรแถบเนี้ยนะชลบุรีแถบเนี้ยอันนี้เขาจะมาอีกฝั่งนึงฝั่งอ่าวไทยอีกฝั่งนึงนะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถ้ากลั่นน้ำมันเสร็จมันจะลงล่องใต้ลงไปได้เลยมันจะมีระยะทางที่สะดวกขึ้นลำเลียงทางทะเลก็ออกไปได้เลยเช่นกันแอมก็มีไอเดียที่จะทำ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็โดนละ
0: ครับ
1: ซื้อแพงค่ะ
0: คุณกรเขาบอกจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2563มีการอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของไอตัวบริษัทลูกเนี่ย BCPG
1: ให้กับบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกัน

0: ให้กับกองทุน2แห่งซึ่งภายหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธจุดนี้ตรวจสอบกับเอกสารบริษัทได้ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ซึ่งนายมีวินัยพิชัยชุนหาวชิระ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นนะครับในเย็นวันศุกร์แบบนี้อากาศก็ดีนะพี่นะ
3: ยังไม่ตกนะฝนรู้สึก
2: ใช่แต่หมายถึงว่าตลอดทั้งวันวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็เย็นๆสบายๆนะ
3: แต่ไม่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็นะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วคงจะต้องรอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือด้วยนะคะในช่วงนี
2: ้ครับผม
3: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในเพจ LTM FM 95นะคะก็มาแล้วนะคะ
2: ฝนน่าจะตกทั้งเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะพี่เนาะ
3: ค่ะอุ๊ยคุณเมตตาบอกว่าสวัสดีดีเจผมเมตตาหวานเจี๊ยบเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ้านครูใหญ
2: ่ครับผมGood morning 2J พี่นาริศบอกมานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาบอกสวัสดีดีเจ2จอเป็นไงล่ะเรามีทั้ง2 J และ2จอโอ้โหคุณฟังเราอินเตอร์แล้วก็
3: 2จอไม่เอาปีนะ
2: ปีจอ
3: เออ
2: นะครับ
3: ก็ปะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ตอนแรกตกใจนะคะว่าเกิดเหตุกลาดยิงตกใจโอ้ไม่ใช่บ้านเราแต่มันไปเกิดที่ฟิลิปปินส
2: ์
3: ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติบังกาจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีคนตายใน2คนบาดเจ็บ7คนนะคะโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่านี่ก็นับว่าเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาครั้งที่3ของฟิลิปปินส์นะคะโดยเขาเกิดในรอบไม่กี่เดือนนะขณะนี้ทางการก็สั่งระงับการเรียนการสอนทันทีเลยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนี่แหละในบังกาจังหวัดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะซึ่งเขาคาดว่าเป็นนักเรียนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเขาเรียกผู้ว่าการจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์อยู่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์เนี่ยกังวลอย่างยิ่งเลยต่อเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเนี่ยระบุบอกว่าความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยก็เตรียมเยียวยาด้านจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่มีการเผยแพร่ภาพนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโอ้ก็เกิดเหตุกลาดยิงในฟิลิปปินส
2: ์
3: ตายไป2 คนหนึ่งในนั้นก็คือคนก่อเหตุ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เตือนภัยใครไปพัทยานะครับเขาบอกว่าบริเวณถนนสุขุมวิทให้ระวังจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะจะมาทิ้งตัวล้มอยู่หน้ารถเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปชนเขาแต่เราก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะมาตบทรัพย์จะมาให้เรารับผิดชอบหรือสติไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผู้โพสต์เขาก็เอาคลิปนี้มาลงนะครับนะเป็นกล้องหน้ารถนะครับ

0: พบว่ารถกระบะคันหนึ่งเนี่ยกำลังขับมาตามถนนไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยนะครับจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสามส่วนนะกระโดดออกมานะครับแล้วก็มาทิ้งตัวลงที่หน้ารถรถก็หักหลบเข้าซ้ายเลยนะครับนะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับรถกระบะคันที่หักหลบนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจู่ๆเนี่ยชายคนนี้เหมือนตั้งใจมาล้มหน้าเขาคล้ายกับพยายามว่าจะให้รถเฉี่ยว
1: อ
0: ย่างดีที่เขาขับไม่เร็วนะครับและรถเขาก็มีกล้องถ้าไม่มีกล้องแล้วมันล้มอยู่หน้ารถ
1: ซวยเลย
0: ตำรวจจะเชื่อไหมล่ะว่าไม่ได้ชนเขาบอกตำรวจบอกโอ้ยคนดีๆที่ไหนเขาจะมาล้มให้รถชนล่ะเขาก็ต้องเชื่อหมอนั่นดิใช่ไหมก็ยังดีที่เรามีกล้องนะครับเขาก็เลยฝากเตือนนะว่าเนี่ยใครที่ช่วงนี้ผ่านไปพัทยานะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังสังเกตหน้าสังเกตรอบข้างสังเกตข้างหลังให้รอบเลยนะและที่สำคัญติดกล้องหน้ารถ มันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับว่าที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการเนี่ยถูกเหมือนกับกลั่นแกล้งอ่ะมายัดข้อหาเราอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ
1: 8ขอเป็นข่าวนี้นะคะจำได้ไหมต่องวงถูที่มี2คนน่ะต่อต่องป่ะ
0: ต่อต่องเหรอพี่
1: เพลงอะไรเพลงอะไรต่อต่อง
0: ต่อต่องโอ้โห
1: จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละยุคเรานี่แหละนะคะวันนี้ลูกสาวของคุณต่องวงทูเนี่ยนะคะออกมาขอความช่วยเหลือนะคะขอเลือดนะคะขอเพราะว่าขอเลือดไม่ให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อต่องเนี่ยหรือสุรพันธ์จำลองกุลคนนี้ป่ะที่เป็นที่มันเป็นแฟนก็เป็นไอ้เจ้าฝรั่งอ่ะใช่ไหมใช่สิเนาะ
0: ไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลย
1: ต่องเนี่ยต่องวงทูนี่แหละนะคะหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักร้องชื่อดังเลยเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากเลยต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากคลังของโรงพยาบาลมารักษาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วไงนี่ไงเพปเปิลไงที่เป็นเมียเขาที่อะไรที่น้องที่เป็นไอ้นั่นไงเป็นลูกครึ่งอ่ะที่เคยเข้าคุกด้วยอ่ะ
0: ไอ้ใคร
1: ต่องอะต่องวงทูอะ
0: เดี๋ยวผมเสิร์ช
1: ลูกสาวเขาคือน้องเพปเปิลอะน้องเพปเปิลนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความมาขอความช่วยเหลือหน่อยเชิญชวนประชาชนแล้วก็แฟนเพลงที่สะดวกเนี่ยร่วมกันไปบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเบิกมาใช้ในการรักษาแล้วก็สำรอง
0: ไว้คุณปุ๊กกี้
1: ปุ๊กกี้เนี่ยต่องปุ๊กกี้เนี่ยเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเอาไปใช้รักษาคุณพ่อนะคะโดยสามารถบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าบริจาคในนามของคุณสุรพันธ์จำลองคุณนะคะ
0: อยากกันแล้วขอบคุณปุ๊กก
1: ี้อยากกันแล้วเพราะคุณปุ๊กกี้ตอนนั้นเข้าลงนั่นเรือนจำอ่ะเนาะสถานที่ไปบริจาคได้ที่กองบริการโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง16นาฬิกาค่ะก็บริจาคนะคะเพราะว่าพ่อใช้ไปหมดแล้วสำรองไปหมดแล้วเลือกกรุ๊ปใดก็ได้นะคะขอให้ปลอดภัยค่ะคุณต๋อง
0: คุณต๋องใช่ไหม
1: คุณต๋อง
0: วงทูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ใครที่ขับรถเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะกลัวสุดเลยก็พวกสุนัขมันตัดหน้าใช่ไหมถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ
1: พี่เคยโดนลื่นเลยอะ
0: ใช่ไหม
1: ลื่นหกแบบหัวเข่าแตกเลย
0: นี่ครับที่ระยองนะครับมีรถมอเตอร์ไซค
1: ์พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์อ่ะบ้านถึงเรียกอะไรบ้านพี่เรียกรถเครื่องอ่ะ
0: รถเครื่องไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนี
1: ่พี่อยู่เพชรบุรีเนทีฟอ่ะเพชรบุรีเนทีฟเนี่ยที่บ้านพี่นะพี่ไม่เคยนะต้องโตมาถึงได้เวลาเข้าระบบเรื่องของการพูดกันอะไรถึงอ๋อเขาเรียกจักรยานยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วทำไมตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เรียกแต่รถเครื่องไม่รู้จักหรอกรถจักรยานยนต์อ่ะ
0: เหรอมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ไม
0: ่เรียกรถเครื่อง
1: เครื่องแล้วรถเข็นเนี่ยบ้านพี่เรียกรถลุน
0: โอ
1: ้เห็นไหมล่ะ
0: ครับผม
1: เวลาพูดอะไรคน

0: นี่ยนะดูขอนั่นหน่อยดูนี่นะดูคำว่าไม่เอาเอ้าใหม่ภาษาเพชรภาษาเพชรวันละคำไหม
1: แปลกดีนะฮะเคยได้ยินแต่มอไซค์แต่จริงรถเครื่องก็รู้
0: เคยได้ยินไหม
1: รถเครื่องรถเครื่อง
0: บ้านพี่เรียกรถเครื่อง
1: ครับผมนี่รถเครื่องของพี่นี่แหละขี่ย้อนสอนมานะครับปรากฏว่าสุนัขตัดหน้าครับหักหลบโอ้โหไม่รู้จะโทษใครเลยนะเพราะว่าพอคุณย้อนสอนเนี่ยสัญชาตญาณบางทีหมามันก็รู้แล้วมันก็มองแต่รถฝั่งที่มาเป็นประจำอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เห็นว่าฝั่งที่มันจะข้ามประจำเนี่ยไม่มีรถมันก็อาจจะเดินออกไปไงแล้วพี่ก็ย้อนสอนมาพอดีก็มันเป็นจังหวะเหมือนกันนะนี่ฮะเขาบอกว่าโอ้โหกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยดีว่าไม่มีรถหลังตามมาชนซ้ำนะครับนี่ฮะก็เลยเตือนภัยกันแล้วกันนะครับขับรถต่างจังหวัดเนี่ยลำพังแค่ขับให้ตรงทางให้ถูกกฎจราจรเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่หมามันจะวิ่งตัดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คุณย้อนสอนอีกนะครับ
0: หนึ่งเทพก็เจอเยอะนะดองพี่เห็นบางทีแบบว่าบางทีแบบที่มันจะต้องแบบขับแล้วไปอ้อม
1: ไป
0: ทาง
1: เ
0: รียกกลับรถอะไรเงี้ยโอ้โหส่วนกันแบบหน้าตาเฉยอะไรเงี้ย
1: ใช่นะบางที
0: เราเป็นรถใหญ่นะดองบางทีเราก็รู้สึกใหญ่กันแบบถ้า
1: ใช่ถือว่าคุณต้องไปกลับรถเนี่ยนะแล้วสู้คุณก็ขี่เลี้ยวขวาย้อนสอนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะนาดก็ยังรถเครื่อง
0: เรียกรถเครื่องเห็นไหมคุณวาลินเนาะเรียกรถเครื่องเหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: แต่ทำไมเขามีหลายจังหวัดทำไมถึงเรียกรถเครื่องพี่ก็ไม่รู้ที่มานะ
1: เมื่อเช้าผมเพิ่งเล่าว่าตอนเด็กๆผมโดนล้อ
0: ว่า
1: เรื่องเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆมาเรียนเรียกยางวงหนังยางหนังยางอ่ะหนังยางอ
0: ่
1: ะ
0: ที่เป่ากบเป่ากบแล้วไปเป่ากบอ่ะ
1: หนังยางวงนะฮะแล้วก็เนี่ยนี่ก็ตุ่มหน่อยตุ่มเนี่ยตุ่ม A B C เนี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มเรียกตุ่
0: ม
1: เพื่อนก็ล้อเขาบอกเพื่อนบอกปุ่ม
0: เอาจริงพี่ว่าภาษาต่างของบ้านเรามีเสน่ห์เนาะ
1: แล้วแต่ใครโตมาที่ไหนอ่ะเน
0: า
1: ะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เฮ้ยลืมหาไปซะเลย ไม่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนจากฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุยกันในหมู่ญาติพี่ก็จะคุยว่าโหยตกทั้งวันทั้งคืนเลยกวยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: นี่เห็นภาพเลยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสะพานคอขาดเลยเนี่ยคอขาดเลยเพราะว่าโดนน้ำป่าทะลักท่วม
1: มาเนาะ
0: สะพานคอสะพานขาดถนนพังไปเลยอ่ะที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเลยนะคะทำให้มวลน้ำที่มาจากลำห้วยแม่หุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอินนายเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ํา50หลังคาเลยนะคะใน3หมู่บ้าน7ชุมชนก็หมู่1บ้านแม่ลาน้อยบ้านแม่ลาน้อยโดนบ่อยมากเลยหมู่2บ้านป่าหมากแล้วก็หมู่9บ้านทุ่งสารพีนะคะเขาบอกว่าเมื่อไปสำรวจแล้วปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานหนักๆ5จุดหลักนะเสียหายมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเฮ้ยถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันหยุดมันคิดอ๋อไม่ได้คิดในระบบภัยพิบัติแน่เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างนะเป็นประกันเฉพาะครัวเรือนใช่ไหมสามสิบล้านครัวเรือนคงจะไม่ได้ประกันพวกโครงสร้างพื้นฐานนะเนาะเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะก็มีคอสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีเนี่ยขาดเลยนะคะ2ถนนเลียบน้ำลาหมู่9พังเสียหายแล้วก็3ถนนเลียบน้ำลาหมู่1พังเสียหาย4คอสะพานบ้านนาป่าตาลเกิดการสุดตัวแล้วก็5คลองส่งน้ำทุ่งแอลนะคะถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายสิ้นเชิงเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ปิดกั้นการสัญจรมันไม่ได้หรอดูภาพนี่ขาดชนิดที่ว่ามันสัญจรไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปแต่ขอให้ไปปิดให้เป็นไกลๆหน่อยไม่ว่าคนมาถึงนี่ก็ต้องเลี้ยวกลับไปรถหวนแม่น้ำเนี่ยสีขุ่นมากเลยอ่ะหัวนี่ก็เริ่มโดนผลกระทบกันไปแล้วนะดงนะหลายพื้นที่เรามาระวังกันด้วยค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติม พลังบวกพร้อม

0: เปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
13: หานครรอบทิศ
14: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
15: มหานครรอบทิศอันดับ5
16: FC เราเนี่ยแน่จริงเลยนะเราพูดเรานึกไม่ออกช่วยกันใหญ่เลยนะคุณน้ำตาลไอซิ่งบอกคือพูดก่อนที่เราพอดีเราเพิ่งจะมาเปิดดูอดีตสามีคุณปุ๊กกี้เนี่ยอดีตสามีใช่เพราะว่าตอนหลังคุณต่องเขาแต่งงานใหม
17: ่
16: เออปุ๊กกี้ชลล่าสวยแล้วตอนนั้นเนาะเออเราก็บอกคุณโจอะไรอย่างว่าเอวเธอหายไปเออใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าร้องยังไงนะคะเออนะคะอ๋อนอกจากที่หน้าเรียกว่ารถเครื่องแล้วเนี่ยคุณโจก็บอกที่ระยองก็เรียกรถเครื่องเหมือนกันคุณณพิสาบอกบ้านพี่กวยอยู่ไหนคะสงขลาก็เรียกรถดุลแล้วก็รถเครื่องบ้านพี่กวยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
17: จักรยานเรียกรถถีบได้ไหมนี
16: ่
17: ค
16: ุ
17: ณผู้ฟังถาม
16: รถถีบน่าจะภาคเหนือปะรถกลางอะไรรถถีบนางกลางจ้องอะไรพวกนี้พวกใช่ไห
17: ม
16: สาวถีบสาวรถถีบพวกภาคเหนือเนาะไม่ค่ะจ
17: ัก
16: รยานเรียกจักรยานค่ะ
17: นะ
16: ไปต่อกันที่ไหนดี
17: ต่อที่อันดับ5กันเลยนะครับพาไปที่สกลนครกันหน่อยไปดูร้านนี้นะครับโอ้โหที่อ่านนี้ต้องขอให้เป็นกำลังใจให้กับทางร้านเขาด้วยนะเพราะว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่เขาไม่ได้หวังขายของเอากำไรแต่ว่าอยากขายให้คนเนี่ยมีกำลังไปสู้ชีวิตนะฮะนักข่าวไปถึงที่ร้านเนี่ยพาดหัวมาแบบนี้เอากำไรที่ไหนอิ่มละ20บาทตักข้าวได้ไม่อั้นนะฮะเออนะเป็นร้านข้าวแกงซาวบาทที่สกลนครครับ
16: ซาวก็คือ2นะ20บาท
17: 20บาทเท่านั้นเองนะเติมข้าวฟรีน้ำพริกฟรีนะครับ

0: ทางร้านยืนยันว่าไม่ใส่ผงชูรสด้วยเพื่อสุขภาพนะครับเจ้าของร้านบอกตั้งใจขายราคานี้แหละ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อิ่มท้องสบายกระเป๋าโอ้เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงก็หมดแล้วอยากเน้นเฉพาะกลุ่มที่รายได้น้อยอ่ะนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานที่ต้องเร่งรีบนะครับในยามเช้าโอ้บรรยากาศร้านนี่คึกคักมีน้ำเย็นๆให้มีผักสดๆมีน้ำพริกกะปิให้แบบฟรีๆนะครับเจ้าของร้านบอก20บาทอยู่ได้นะนี่ถ้าไม่ได้เอากำไรมากเกินก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่นะเราเห็นบางร้านก็ข้าวแกง2อย่างก็ไปแล้ว60-70ละแต่ร้านที่ยังขาย20บาทเนี่ยเขาก็ยังขายได
1: ้ค่ะ
0: เอ๊ะมันยังไงฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ใช่มั้ยตอนแรกพี่ก็เฮ้ยเขาบอกว่าการประกวด Miss Universe นะคะที่จะจัดขึ้นที่เปอร์โตริโกมาปีนี้เปอร์โตริโกนะเขาบอกว่าเอ้ยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอาจจะถูกแบบไม่ได้ให้ส่งให้รับสิทธิ์เข้าไปจัดอะจัดนะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณณวัฒน
0: ์
1: คุณณวัฒน์นะคะคุณพี่ณวัฒน์อิสระไกรสินเนี่ยก็เลยมาแถลงข่าวเลยนะคะเพื่อโต้แย้งในประเด็นที่บอกว่าตอนนี้องค์กรมิสยูนิเวิร์สมาแถลงการบอกว่าจะไม่รับรองสัญญาแฟรนไชส์ของ6ประเทศก็คือมีไทยมีอินโดนีเซียมีเวียดนามลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดในอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในมิสยูนิเวิร์สครั้งที่75ที่เปอร์โตริโกนะคะคุณณวัฒน์ก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่ายังยืนยันว่าตัวแทนสาวงามจาก6ประเทศนี้นะคะโดยเฉพาะของไทยเองชื่อเธอรู้ไหมเขาจัดประกวดไปแล้วได้ชื่อทาลีน่าโบเทสนะคะจะหมดสิทธิ์นะไปเข้าไปประกวดนะคะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าแถลงการเนี้ยเป็นการกระทำที่ไร้ความเห็นชอบร่วมกันเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Universe LLC เนี่ยแบ่งออกเป็น 50-50 ระหว่าง MU ก็คือ Miss Universe East นะคะแล้วก็ Miss Universe West นะคะการตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับนี้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแต่บุคคลนี้กลับใช้ชื่อบริษัทกลางก็คือ JKN Universe LLC เนี่ยโพสต์สั่งการเพื่อรวบอำนาจด้วยความรู้สึกส่วนตัวทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นของเขาเพียงผู้เดียวนะคะคุณรวัตบอกอย่างนี้เลยนะถ้า6ประเทศนี้ไม่ไป95ประเทศก็ไม่ต้องไปสักประเทศหนึ่งเลยเพราะเป็นการกระทำที่ไร้วุฒิภาวะไร้ซึ่งกฎหมายแล้วก็ไร้ความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะและก็เจ้าของอีก 50% รวมไปถึงบอร์ดบริหารอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ยืนยันทางเพจ Miss Universe ทันทีแล้วว่าเขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่เคยถูกเอามาผ่านบอร์ดการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำโดยพลการนะคะทำให้เกิดผิดข้อตกลงทางกฎหมายเลยนะคะท้ายสุดเลยเนี่ยนะคะคุณณวัฒน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากบริษัทกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่15-16ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีประกาศยื่นเส้นตายให้ MUO เนี่ยเวลา7วันโดยจนถึงเที่ยงคืนวันที่25กันยายนตามเวลาในประเทศไทยเพื่อให้อีกฝ่ายออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ปัญหาหากไม่มีความคืบหน้าเนี่ยจะยกระดับส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายนานาชาติที่นิวยอร์กดำเนินกระบวนการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดรวมถึงพิจารณาส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการต่อไปนี่ออกมาแถลงเร็วมากเลยนะตอนแรกพี่เฮ้ยหรอปีนี้ไทยจะไม่ได้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สโลกแล้วหรออ ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีนึงค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่ก็เด็กวัย14ที่ทนทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งวันนี้ไปร้องทางให้คุณปวีณาช่วยเหลือนะครับพ่อติดยาจนจำลูกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าปีนหน้าต่างไปขืนใจลูกสาวตัวเองลูกแท้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะนี่ลูกในไส้เลยนะฮะสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวนะครับร้องไห้มาบอกอาพามาร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับน้องอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะครับ

0: ข้าไปขืนใจตนเองถือห้องนอนในช่วงกลางดึกนะครับคุณปวีณาก็เลยพาไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราไปแจ้งท่านผู้กำกับเลยนะครับก็เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะไปรวบตัวพ่อแท้ๆมาได้แล้วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นครับนะและที่สำคัญไม่ยอมเลิกยาเสพติดนะจำลูกไม่รู้ว่าจำได้ไม่ได้แหละแต่คนเราถ้าจำได้คงไม่ทำลูกนะนี่ฮะ
1: คือเวลาพวกที่ติดยาเสพติดนานๆไปสมองมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่รับผิดชอบรู้ความผิดชอบชั่วดีไม่มีแล้ว
0: ผู้เป็นอาเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องออกจากบ้านตอนตีห้านะครับใช่ไหมขออภัยหมายถึงว่าตัวเธอเล่าเนี่ยว่าหลานเนี่ยนะครับนะอยู่กับพ่อแท้ๆในบ้านเนี่ยแหละนะเหตุเกิดตอนประมาณตีสามแล้วหลังจากนั้นตีห้าเนี่ยพ่อออกจากบ้านไปเลยทำเสร็จแล้วก็หนีไป
1: ค่ะ
0: นะหลานก็ร้องไห้ตัวสั่นมาฟ้องตนเองซึ่งนะครับอาเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่คนละชั้นกัน
1: ค่ะ
0: นะครับโอ้เธอบอกสงสารหลานครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้อันดับ2นี่ไม่รู้สงสารใครดีไอ้หนุ่มคนนี้มันจะโหทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมีปัญหาว่าทะเลาะกับแฟนไม่ให้เข้าบ้านแล้วตัวเองก็กินเหล้าเมาเลยนะคะโวยวายตลอดเลยแล้วไปทำไงรู้ป่ะทำลายทรัพย์สินข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางจนเสียหายเลยก็คือ
0: หนุ่มเมาอ่ะ
1: อายุ44ปีมารู้เมาหรือเปล่าจะอยู่ในอาการโวยวายตลอดเวลาเลยอ่ะโวยวายว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยเงี้ยเป็นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกมีอาละวาดโวยวายเลยไม่รู้กินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ไปทำลายข้าวของชาวบ้านน่ะแล้วบอกว่าก็เนี่ยแฟนที่บ้านเนี่ยทะเลาะกันไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็แฟนก็เนื่องจากไปมีคนใหม่ใครไปมีคนใหม่อ่ะแสดงว่าตัวเองไปมีคนใหม่หรือเปล่าตนไปหาแฟนที่บ้านแต่แฟนไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากไปมีคนใหม่อ๋ออย่างนี้สมควรไหมดงก็ไม่ควรจะให้เข้าบ้านใช่ไหมเขาบอกเลยไม่มีที่นอนเลยไปอาศัยนอนวัดนะคะจนโมโหคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยเดินไปทำลายข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางเสียหายหมดเลยชาวบ้านก็เลยไปร้องตำรวจให้ดูแลหน่อยแล้วเขา มีการอ้างนะว่าไงรู้ป่ะอย่างน้อยๆเนี่ยทำลายข้าวของดีกว่าไปทำร้ายคนเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ตำรวจต้องจับเลยนี่ไงเขาก็ไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาคุมคงไม่ได้มีข้อหาอะไรอะแต่ก็ดูว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะหรือเปล่า
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: สั้นๆที่นนทบุรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปเข้าปั๊มน้ำมันอย่างที่บอกผู้ชายก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะล่าสุดหนุ่มช่างแอร์ครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังนั่งนะครับอยู่ในห้องน้ำห้องข้างๆมันก้มลงมาเหมือนแอบถ่ายแอบมองเขานะฮะเขาก็เลยไปต่อยหน้าเลยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบน
1: ะ
0: บางคนก็ไม่ชอบนะให้มาลุ่มล่ามอะไรกับเขาเนี่ยพอโดนต่อยอีกฝ่ายบอกว่าไม่ผมก้มดูเท้าดูเท้าดูทำไมมันไม่มีเหตุผลอื่นมันตอนมันตกใจมั้งโอ้ยผมไม่แน่พี่เมียผมก้มดูเท้า
1: ไม่เอาเท้าถีบไปเลยล่ะ
0: ก้มดูเท้าดูเท้าทำไมนี่แหละฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าคนเนี้ยแอบถ่ายจ้องที่จะมาอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไปเข้าห้องน้ำก็ดูดีๆผู้ชายด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะแต่เขาคงไม่ถึงทำอะไรหรอกมั้งแค่คงแบบจะมาถ่ายเรามาอะไรเราอย่างนี้แต่มั้ง
1: น้องคุณเวียงชัยก็บอกอีสานก็รถถีบเหมือนกันคุณแก้วใจอยู่ที่ไหนบอกว่ารถเครื่องเหมือนกันค่ะรถเครื่องก็เยอะเห็นไหมคนต่างจังหวัดเรื่องรถเครื่องเนี่ย
0: รถเครื่องรถถ
1: ีบคุณวาลินปากหวานมากเลยบอกไม่อยากให้ถึงเช้าที่เลยค่ะคิดถึงเสียงพี่ขวดแล้วน้องโลกเอ้ยเจอกันใหม่ไปแล้ว
0: ไปอาทิตย์หน้ามาใหม่
1: ช่างบอกช่างบอกว่าอย่างนี้แล้วตาบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: เจอกันครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้อง

0: ดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระโศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบส่งประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมี

0: ราชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: อยู่ไกลนะครับก็หมั่นโทรหาหน่อยนะครับจะได้หายคิดถึงนะครับนะเพราะว่าสมัยนี้นี่มันสะดวกมากเลยนะครับนะโทรศัพท์นี่เห็นหน้ากันได้นะฮะก็พยายามโทรนะครับหรือว่าส่งข้อความนะครับว่าเป็นห่วงอยู่นะยังนึกถึงอยู่นะครับไม่ใช่เงียบหายไปเลยนะครับคนที่เขารอก็คิดถึงคิดถึงนะครับผมนะฮะนี่คืองานจากต่ายอรทัยแล้วก็พระพลนะฮะคนไกลเบอร์เก่านะครับมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มวิเตอร์นะครับรวมถึงพี่สีหนุ่มนะครับพิษรักพิษณุโลกนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hyper Max นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มาแทนน้องทราย1วันนะครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมสุขแห่งชาตินะครับนะวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะฮะอากาศเย็นสบายนะฮะแล้วก็การจราจรในช่วงค่ำๆก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแถวๆเส้นพระราม9นะครับนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยู่บ้านแล้วก็รายงานหน่อยว่าแถวบ้านอากาศเป็นยังไงฝนเพิ่งหยุดไปแบบอุ๊ยอากาศดีดีนะครับหรือว่าใครที่กำลังฝนตกอยู่ก็เข้ามารายงานได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่อุ๊ยเห็นพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะเข้ามาเรียกมาทักทายกันนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่นอนนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาฟังวิทยุสวยๆเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะตอนนี้ก็ปูเสือรอนะกดจะกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะฮะกดแค่ทีเดียวพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับนะอ้าวลูกๆเพลงยังไม่ติดชาร์จแม่ต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะครับส่งพลังขอรัวๆเลยนะครับนะพอเพลงติดชาร์จแล้วนะก็มาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ในมหานครชาร์จฮิตที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องส่งพลังกันตลอดเส้นทางนะฮะอ้าวเรียนเชิญเลยนะครับผมนะอ่ะมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะจ๊ะมีพี่สมจิตนะครับมีพี่แอลนะครับพี่อานิตานะครับพี่สุทธิกันนะครับพี่หนูริ่งนะฮะพี่สนองพี่อรพินนะครับพี่อนุชาพี่มกรามีพี่ม่อมพี่จันเพ็ญนะครับพี่พิจิตนะพี่พิษณุพี่ไพรัตน์พี่วาสนาพี่ธีรวัฒน์พี่สมจิตพี่สุวัฒน์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีตะป๊อปมาแล้วพี่อรุณนะครับพี่สายชนพี่ขาวดอนนะครับพี่หนูริ่งบอกว่าส่องอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับน้ำเมย์พี่ปูปูนะครับพี่ละไอนะครับพี่สายชนเสียเปียกนะครับตะป๊อปเสียเปียกมาครบนะตอนนี้นะแล้วก็มีเจเดซี่บอกนอนเม้นครับโอ้ชิลมากนะครับก็สบายๆนะครับนอนไปด้วยแล้วก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับนะพี่สมศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เอนะครับนะวันนี้ชาวคณะก็คือคักนะพี่ละไอด้วยนะครับมาตอนนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมแม่กราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถกดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับผมพี่อนันต์นะครับ
2: จ้าจ้า
1: ครับทำไมฟังเสียงดูแบบรวยแรงมากเลยครับพี่อนันต์ครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: จะนอนแล้วเหรอครับ
2: ยังไม่นอนครับนอนจะวันได้แล้วจ้า
1: โอ้ครับครับโอ้รถช่วงค่ำๆแบบนี้ทำอะไรบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ฟังขึ้นมหานครเนี่ย
1: โอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อนันต์นะ
2: วันเมื่อคืนเลยครับนอนคนเดียวจ้าจ้า
1: ครับครับโอ้ไม่ได้นอนคนเดียวมีพี่ๆน้องๆอยู่เป็นเพื่อนตลอดเลยนะพี่อนันต์
2: ตัวบ้านพี่สาวอยู่ข้างๆครับ
1: ครับครับไม่เหงาเนาะ
2: ไม่เหงาด้วยครับฟังเจ้าวิทยุของพี่นี่แหละครับ
1: ไม่ใช่ของผมพี่อนันต์ตอนนี้โคราชอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนพาดเริ่มจะร่องเลยครับว่าฝนไก่จิโต๊ะหรือว่าครับ
1: โอ้ตอนนี้กำลังจะมาใช่ไหมครับ
2: จ้า

0: ฝนทางด้านทิศเหนือครับฝน
1: โอ้
0: ด้านขึ้นมา
1: ครับโอ้นี่นอนเย็นสบายนะครับพี่
0: ใช่ตอนนั้นก็ตกมาแล้ว2 วันครับ
1: ครับครับอู้ดีจังเลยอย่าเพิ่งหลับนะพี่นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะพี่อนัน
0: ต์ผมไม่รับง่ายๆนะครับบางทีก็สว่างหรือขับรถเสียดาครับ
1: สว่างเลยเหรอพี
0: ่นอนดาครับนอนฟังครับ
1: อ๋อโอเคโอเคนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะพี่อนันต์นะ
0: จากทุกคืนนะครับจันถึงสุขคร
1: ับ โอ้ดีใจโอ้ขอบคุณมากเลยเป็นคนดีแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้หนึ่งเพลงวันนี้อยากฟังเพลง
0: เจ้านางเอ่ยคร
1: ับ ของเบียร์พร้อมพงษ์นะ
0: จ
1: ้
0: าจ
1: ้ามอบให้ใครไหม
0: มอบให้ผู้จัดการแป้งและอมสอสมท SC95ทุกท่านทุกคนและผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจ้ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากเลยนะ
0: จ้าจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้เป็นผลงานล่าสุดนะคะเพิ่งลงช่อง YouTube Gammy Go วันที่26ที่ผ่านมานี่

0: ครับน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับนะ FC เขาเยอะนะนะครับนี่คือณเมตานะครับหวานหวานนะครับก็เป็นงานมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะมาต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าผู้รับจ้างนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินนะก็มาช่วยเสริมทุนนะครับเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือว่าต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะซึ่งวงเงินกู้นะครับสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่นะครับแฟลตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะฮะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนะฮะแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะฮะผ่อนสบายนะครับนานสูงสุด5ปีนะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะก็สมัครง่ายๆเลยนะฮะได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีสมบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะตอนนี้ก็สมัครได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทางนะGSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ็อยากสิมีนะครับจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแหมวันนี้พี่จิตคนงามก็เข้ามากรี๊ดแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเซิงโนบิตะนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับพี่อรุณก็นะฮะเข้ามาชื่นใจนะครับอู้ที่ฟังเสียงลูกชื่นใจนะครับแต่ชาวคณะมาช่วยกรี๊ดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูริ่งพี่น้ำเมนะครับมีตะป๊อปนะมีพี่จิตก็มาช่วยกรี๊ดให้นะครับกับน้องไรอันนะครับนี่คือความน่ารักของชาวคณะของเรานะถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเพลงที่เราเป็นด้อมนะครับแต่เรากรี๊ดช่วยเพื่อนได้ มันดีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว6สายนะฮะก็เรียนเชิญนะจากทั่วประเทศเลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าช่วงนี้ก็เล่นงานจากพี่จรัญมโนเพชรนะครับพี่สาวครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันทศจับมืออว.นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันกล่าวว่าอว.จะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอว.เข้ากับการทำงานของทศ.เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้น พราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าว

0: อและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: สิบ20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่ขาวตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
4: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
3: โอ้ยเมื่อไหร่จะแข็งแรงครับพี่ขาวตอนนี้ทำอะไรบ้างพี่ขาวเล่าให้ฟังหน่อยวันนึงอ่ะ
4: ไม่ได้ทำข้าวเหนียวแล้วค่ะทำงานค่ะ
3: เอาแล้วไม่รบแฟนขับจะไม่เขาไม่หิวแย่หรอครับพี่ขาวทำข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะ
4: มาตามถึงบ้านทุกวันค่ะ
3: โอ้แสดงว่างานเรายุ่งมากนะครับ
4: ไม่ยุ่งค่ะ
3: อ้าว
4: กระดูกร้าวค่ะ
3: เอาเหรอเป็นอะไรครับพี่ขาว
4: เมื่อเดือนที่แล้วพี่ลื่นล้มหลังกระแทกพื้น
3: โอ้
4: ซี่โครงร้าว
3: ครับครับแต่ดีขึ้นหรือยังครับพี
4: ่ยังค่ะ
3: โอ
4: ้ปานกลาง
3: งั้นตอนนี้ห้ามเต้นนะพี่ขาวเต้นไม่ได้อย่าเพิ่งเต้นนะตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนนะพี่ก็สนนะพี่แบบเดินเก่งอะพี่เขาบอกอย่าทำงานเยอะพี่ก็สนแบบเดินขึ้นทั้งวันนะพี่อะ
4: โอ้บ้านสองหลังอะ
3: อ๋อนะก็แบบเอาเบาๆบ้างนะลูกก็เป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
4: พี่ไม่ชอบอยู่เฉยค่ะ
3: ดื้อเขาเรียกดื้อเดินทั้งวันเนี่ยนะเอายังไงก็อย่าเอารักษาสุขภาพให้หายให้หายไวๆนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้พี่ขาวอยากฟังเพลง
4: แรงก้อนสุดท้ายค่ะ
3: มนแคนแก่นคุณงั้นเดี๋ยวพี่ขาวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมพี่ขาวจะฝากให้ใครไหมชุดนี
4: ้ให้เพื่อนๆ FC 95ทุกคนค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: พาเรทชุดนี้นะครับนี่คือชื่อชุดเลยนะฮะว่าอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมันโอ้ยมันแข่งกันดูเดือดเหลือเกินมันเหนื่อยนะครับคือเราไม่ต้องเร่งจนแบบเขาเรียกอะไรนะขาดอากาศขาดใจอันนี้ไม่ได้มันยืนระยะไม่ได้ครับคือคนเราต้องรู้กำลังตัวเองนะฮะรู้สังขารตัวเองนะครับยิ่งเรา40ปลาย50บวก60บวกเราจะไปเร่งมากไม่ได้แล้วครับเราต้องค่อยๆไปตามจังหวะของเราตามที่สังขารเราไปไหวนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเดินนะคือค่อยๆไปแต่ไม่หยุดเดินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอ้สำคัญมากเลยนะกำลังใจเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีงานจากโรงบุรพานะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับมีบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนนะครับน้องตัสนะฮะรวมถึงงานจากพี่มนแคนด้วยแรงก้อนสุดท้ายจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับมาแทนน้องทรายนะครับวันนี้ก็เป็นพระเอกหมีลำนะก็เรียนเชิญเข้ามาจ้องตากันได้นะครับมีเวลาเล่นกันอีกประมาณ31นาทีนะครับผมมาอัปเดตนิดนึงนะฮะถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้ผมบอกเลยว่าชาวคณะน่าจะนอนเย็นจี๊เลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับลูกพี่กรมอุตุมาอัปเดตตอน 18:00 นหรือว่า 18:00 นนะจ๊ะภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 70% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะภาคอีสานนะครับมีฝนตก 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% นะครับนะโอ้โหเยอะมากนะตอนช่วงค่ำๆลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับในช่วงโอ้โหค่ำๆนี้ไปนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 80% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่

0: ที่23องศานะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่สายหวานตลอดเลยนะครับพี่เถียนผมนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันนะครับเอาเพราะนะเพลงนี้จากแกรมมี่โกลด์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนิกเซเลอร์บี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพู

0: ั้นจ้าพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจล่าสุดนะครับเพลงนี้ก็ยังอยู่ในฮิตที่1อยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับบาบุญนะครับเพิ่งมาเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์กับเล็กซ์เลนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องนับดาวกับพี่ขวัญเข้ามากรี๊ดด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับสุพรรณนะครับพี่กอบกุลลาดพร้าวนะครับมีคุณมุ้ยคุณวีนานะครับพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณชวนมีคุณนัทนะมีคุณใหญ่พี่จิตนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราชาวคณะก็อยู่ครบนะมีตะป๊อปนะฮะมีพี่หนูริงเสียเปียกนะฮะมีอุ้ยครูจินอยู่ครบนะครับเจเดซี่นะฮะมีพี่ขวัญเรือนพี่จิราพรนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่ประภาก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจัญญาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาน

0: อาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank

งมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้รักเธอนิรันดร์ศิรศักดิ์นะจ๊ะขออนุญาตจบหล่อสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบาย

0: ายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ันสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้บอกเลยว่านะคะอยากจะแบบนะดีด อะไรคือดีดไม่มาพร้อมกับความสนุกไงคุณผู้ฟังนะคะคืนวันศุกร์หันษาวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เลยนำเพลงสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะพูดถึงงานเพลงก่อนกันละกันเนาะวันนี้สามงานเพลงสนุกๆ นะคะฮิตมาราธอนเริ่มต้นมากับปูนาขาเกนะคะงานจากพี่แคทค่ะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มาที่โอ้โหบางกอกค่ะแมงปอชนิชาคือช่วงนี้มันหลายคนนะคะก็กำลังติวเข้มแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะในส่วนของ Bangkok Native ยากมากเนี่ยยากนะอันแอบขึ้นมาอันแอบหูเลยเป็นคนเหนือนะสอบตกเลย Bangkok Native นะมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องฮาๆไปนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับบคณัฐแฮ่เนี่ยคุณสอบ Bangkok Native บาได้มาได้ละสับปะรดสับปะรดนะคะงานจากพี่หลิวอจริยานะคะก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังที่นำมาทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะก็ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะและแน่นอนนะคะเวลาดี 4:00 นแบบนี้นะคะอยู่กับ DJ

ลูกตาลชุนทิชานะคะเจอกันสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่เงาๆนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยก่อนจะนอนเนี่ยนะคะมันนอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมานะคะมันต้องแบบมีเล็กกล่อมสักนิดนึงนะคะก็หมุนมาฟังนะคะเปิดมาฟังที่นี่ได้นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็มีให้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีของเราใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆได้ด้วยหรือว่านะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะหลายคนถามว่าอยู่ทางเหนืออยู่ทางอีสานอยู่ทางใต้อยู่ทางภาคตะวันออกตะวันตกฟังได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะก็ยังมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆนะเผื่อว่าบางคนแบบตื่นมาตีสองตีสามบางทีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็ฟังได้ช่วงเช้าก็ฟังได้นะคะกลางวันบ่ายตอนเย็นมีหมดเลยนะคะมีทั้งเพลงมีทั้งข่าวสารต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงหลากหลายนะคะที่นี่เลย FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงต่อเนี่ยนะคะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะจ๊ะcongratulation นะคะสำหรับผู้โชคดีผู้โชคดีที่นะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะกิจกรรมของเราคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับ Food and Right จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีนะคะก็ไปกินไปเที่ยวไปทำบุญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะเพลงสนุกจากน้องสาวสองท่านนะคะเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกลด์นี่ก็คือน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีแบบexclusive แบบใกล้ชิดเลยนะพรุ่งนี้ได้ฟังเพลงกันแน่นอนนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับผู้โชคดีที่เมื่อวานนี้เล่นเกมกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะคะพูดถึงกิจกรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยแล้วกันนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่ามาด่วนๆใครที่ติดตามกันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นผู้โชคดีไปด้วยนะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีซอสพริกสีราชาตรานกแพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามดีซีเครตด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบหนักมากคือช่วงนี้ทราบไปแล้วแหละนะคะว่าแบบโหมีฝนนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ว่าคือตอนแรกเหมือนไม่มีไงเงียบๆอยู่ดีๆเขาก็มาเฉยเลยแบบหนักมากเลยนะคะดีเจขึ้นตึกมาแล้วเลยไม่เปียกนะก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังนะต้องเกียมนะคะเกียมล่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะบางคนนี่ต้องแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางที่ก็น้ำขังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้อยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยใครที่บอกว่าโทรยากจังนะคะโทรไม่ค่อยติดเลยอ่ะ

วันนี้ลองหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ลองอีกสักครั้งเผื่อวันนี้จะได้คุยกันนะบางคนบอกว่าฟังวิทยุเนี่ยฟังมาตลอดเลยนะฟังมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยติดสายหน้าใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองนะคะ2 ชั่วโมง2 สายคุณผู้ฟังนะคะ

เพราะซึ้งซึ้งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะไม่ได้ฟังนานนานดอกไม้ในป่าช้าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เสียงเหมือนฝนตกเลย
2: ไม่ตกครับเสียงพัดลม
1: อ๋อเสียงพัดลมนะคะโอเคสวัสดีครับพี่เฉลิมนะ
2: คร
1: ับ ค่ะพี่เฉลิมเราเคยคุยกันแล้วเน
2: าะยังไม่เคยครับ
1: จริงเหรอยังไม่เคยเหรอคะ
2: ยังคร
1: ับ โอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มหานครแฟมิลี่นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะปกติพี่เฉลิมฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะฮัลโหล
2: ครับ
1: จ๋าดึกๆใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้นอนนอน
2: ฟังทุกช่วงนะครับ
1: ฟังทุกช่วงนะคะกลางวันด้วยกลางคืนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่เฉลิมอยู่ลพบุรีอยู่แถวไหนของลพบุรีคะอำเภออะไร
2: อำเภอบ้านหมี่ครับ
1: อ๋ออำเภอบ้านหมี่นะโอเคค่ะวันนี้บ้านหมี่ฝนตกไหมคะมีบ้างไหม
2: ตก
1: ไม่มีเลย
2: ครับ
1: โอ้นะไม่ไปถึงลพบุรีเลยนะถึงว่าอยู่แถวนี้หนักใช่

0: โอเคพี่เฉลิมวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูมิเตอร์เหรอคะไร่อ้อยคอยรักเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้คืน95ทุกคนเลยครับและน้องหลังไมค์ด้วยครับ
0: ให้น้องหลังไมค์ด้วยอู้เดี๋ยวนี้มีแต่คนมอบให้น้องหลังไมค์เนาะน้องแป้งเนี่ยนะเขาเสน่ห์แรงมากโอเคได้เลยค่ะพี่เฉลิมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าว่างๆมีเวลาโทรมาอีกนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะพี่เฉลิมรักษาสุขภาพนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิว

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหพอฟังรายอ้อยคอยรักเนี่ยรู้สึกเข้ากับบรรยากาศแบบเย็นๆอย่างเงี้ยมากเลยเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไม้ของเราพี่เฉลิมจากลพบุรีนะคะจากบ้านหมี่ที่แนะนำงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนพี่เฉลิมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถโทรจองสายได้ตลอดนะคะได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้จะคุยสายหน้าไม้แต่ว่ามีเพลงวันเนี้ยโหนะอยากฟังมากๆเลยคืนนี้ก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่02-248-1366นะจ๊ะสวัสดีทั้งทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ยังไม่เคยนะคะเข้ามารับชมผ่านทางเพจของเราเนี่ยนะคะว่างๆนะคะสะดวกลองคลิกเข้ามานะคะลองเซิร์ชเข้ามาพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่า LTM FM 95ก็ได้แล้วแต่นะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะหาเจอนะคะเราไลฟ์เป็นทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าช่วงไหนมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่านะคะบางเวลารับสัญญาณวิทยุแถวๆบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะบอกว่าแถวแม่ไม่มีฝนเลยนั่นน่ะสิมันตกที่หนูหมดนะวันนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์นะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยนะฟังจากมุมหนึ่งของเกาะภูเก็ตโอ้โหอธิบายเห็นภาพมากๆนะคะจาก FM 101.5 อสมทนะคะติดตามฟังทุกคืนเลยจนถึงตีสองเลยโอ้โหลากยาวเลยนะพี่อาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พวงรัตนะคะพี่อามนะพี่วิชัยพี่วันธนีเนี่ยบอกว่าชอบมากๆแบบว่าอยากฟังพอดีน่าจะเป็นดอกไม้ในป่าช้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบอกโหถูกใจถูกใจนะสวัสดีพี่ Little Dear พี่ Redmi นะน้องไบพี่หนูสวยพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ม่อนอุดรพี่สุยตาพี่คมคายด้วยนะจ๊ะพี่เออินทิราแล้วก็พี่สุรชาติบอกว่าถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังอ่ะนอนไม่หลับเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยนะหูฟังปากหวานอย่างนี้ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะคะจากบุรีรัมย์นะคะพี่วุฒิชัยพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟเทรนเนอร์นะคะพี่สงวนศรีพี่แก้วมณีพี่มาดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะโอ้วันนี้คุณแม่รัตนามาด้วยพี่สุนิสาพี่สิริพรนะคะลุงต๋อยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็แม่มนพ่อกรนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมีน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบนะวันนี้แล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่แชทเข้ามานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นข้อความมือถือ SMS นะคะที่4689400นะคะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะของน้องเพชรทาวุฒินะมีสิทธิ์ของเจ้าไหมทายพี่คนโคราชนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะใครสะดวกช่องทางไหนทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้มีสมาชิกนะคะใหม่ๆที่ตันยังไม่เคยได้อ่านชื่อออกอากาศเข้ามาทักทายกันหลายคนเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่คณิตแล้วก็พี่รินนะคะบอกสุรินฝนบ่ตกนะจ๊ะนะน่าจะกระจายไปขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนด้วยที่ผ่านเข้ามาเจอกันที่ TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณนะคะกว่ากดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์รีแชร์กันได้เลยในช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูสักหนึ่งเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเผื่อว่างวดหน้าจะมีโอกาสกับเขาบ้างลูกทุ่งเลขท้ายงานจากสามหนุ่มไรอันซันฟอร์มค่ะฟีเจอริ่งกับพี่มัม

0: พี่น้องไม่รู้ใช่ไหม
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้โหลูกทุ่งเลขถ่ายนะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าไม่ถึงวันหน้านะจ๊ะ ช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงให้กันละกันในช่วงนี
0: ้เอางอเกี่ยวสาวจะผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจังบ่เพ่งใดเกิดควรก็ลืมเบิดอันไหนทั้งเวทีกันละ

0: ความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ไก่ตาฟางค่ะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะจากพี่แก้วอุตรดิตถ์นะคะนะวันนี้มีสมาชิกหลายๆคนที่บอกว่าปกติเนี่ยฟังทางวิทยุนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วุฒิชัยบอกว่าเมื่อก่อนได้เข้ามาไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าหายไปนานบอกว่างานเยอะนะคะแล้วก็ฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะแล้วก็สวัสดีพี่ณโมนะพี่ณโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลอุบลฝนจะตกแล้วนะคะแล้วก็พี่ฮารุณหามมะนะคะพี่เกศสุดาพี่คนสันโดษพี่พบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแวะเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระบี่ก็ฝนตกหนักมากเลยจ้ะอ๋อเหรอโอเคค่ะนะคะตกทั่วเลยดีแล้วแหละที่ฝนตกทั่วฟ้าดีกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยไม่เกี่ยว อะไรอ่ะนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายด้วยนะคะเผื่อว่าใครนะคะกำลังอยากจะลองโทรอยากลองสักครั้งหนึ่งนะคะนะคุยสายหน้าไมค์กันก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชบอกว่าอยากฟังเด็กปั๊มนะคะซึ่งแต่ก็หาดูแลมีนะคะแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะมีหลายเวอร์ชันมากๆเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้นะคะขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะที่เขานำมารีโปรดิวส์นะคะเมื่อปี2021ก็เดี๋ยวลองฟังดูเป็นหนึ่งเวอร์ชันที่ตันเองก็ชอบมากๆแล้วก็เดี๋ยวลองมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเสริมสวยหน้าเขามหาชัยแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะเพลงเพราะมากแล้วก็สวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95นี่แหละเวอร์ชันนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงที่2เนี่ยนะคะกับสายหน้ามาอีก1สายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะนะฮะมารออยู่แล้วจากลำปางสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากลำปางมันก
3: ่ออ
0: ุเมืองได้ก็เจ้าอยู่แถวไหนห้างเจ้าลำปาง
3: อืมครับครับ
0: อยู่ห้างชัดเนาะโอ้ยังมาเคยโทรมาตะก้าครั้งแรกหรือเปล่า
3: จำได้ครั้งที่สอง
0: ครั้งที่สองละกาโอ้ไอ้ประทีปเนาะถูกต้องเน
3: า
0: ะโอเคเลยวันนี้ลำปางฝนตกก่อ
3: ตกถึงวันนะครับ
0: ตกถึงวันเลยกาโอ
3: ้วันค่ำเลย
0: วันค่ำเลยแล้วคืนหุ่งแต่ก่อ
3: คืนมาตกไปแล้ว
0: คืนมาตกเนาะโอเคบอกวันค่ำมาได้ไม่ใช่คืนห้องนี่น่ะเจ้าเออยังแขวนน้อยนะเนาะดีเจ้าดีเจ้าแล้วหายไปไหนจันเมินน่ะไปไหนมาบัดโทรเข้ามาเลยอ่ะ
3: โทรกับตันเหมือน
0: เออโทรกับตันเปิ้ลอ่ะนะหม้อเออวันนี้ตันละวันนี้ได้อู้กันละเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังนักสู้ม3
3: ขอเป็นเหมือนรองเท้าหน้าห้องเลยก่
0: อนเออบัดตันละวันหน้าวันหน้าวันหน้าเนาะเออวันนี้เป็นนักสู้ม3ก่อนเนาะของพี่ไมค์พี่รงพรเนาะ
3: ครับ
0: เจ้าได้เลยอ่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อะไรคำไหนคำนั้น
0: เอ้แล้วปกติฟังถึงกี่โมงนอนดึกก่อนฟังถึงกี่โมง
3: คือแหละรับละดีเจของนี้ครับ
0: รับละไอ้วะหลับละแปลว่าอะไรคะเออเนี่ยเพื่อนหลายๆคนเป็นฟัง
3: นอนกับ
0: ม
3: ือนอนทิ้ง
0: เออนอนนอนเดี๋ยวก่อน
3: เผลอนอนหลับทิ้ง
0: ไอ้ปฏิว่าเนี่ยครับคุณก็แปลตรงตัวเกินอ่ะเออนอนนอนทิ้งอีว่ะไอ
3: ้หลับหลับปุ๋ยคร
0: ับเออเอ็นดูอ่ะนะฮะก่ะเออรับละไอ้คือแบบเผลอหลับเนี่ยเออไปเลิฟให้หัวละเออไปเลิฟให้หัวละม่วนดีอ่ะไอ้เออเหมือนชอบอ้วคนเหมือนกับแบบโทรมามีหลายปกตินี่โอ้โหนครศรีธรรมราชสุราษฎร์
3: จังหวัด
0: อ
3: ย่างเรา
0: ฮะ
3: คุณครูอยู่จังหวัดอย่าง
0: คุณครูไหน
3: คุณครูลูกตาลเหรอ
0: คุณครูลูกตาลกะอ๋อคุณครูลูกตาลอยู่เชียงใหม่เจ้า
3: เชียงใหม่
0: เจ้า
3: ครับ
0: ฮะ
3: อยู่เชียงไหน
0: อยู่อำเภอเมืองเลย
3: อือ
0: เจ้า
3: ไม่ได้เอาบ้านหรอกนะ
0: ไม่ได้ไปเลยอ่ะเนี่ยจัดรายการว
3: ิ
0: ทย
3: ุ
0: เออจัดรายการวิทยุ6วันเล่มมีไผจัดแตนเนี่ยไดอืม
3: แล้วมันนําปิ้งเกิดไหน
0: ให้อย่างก็
3: ไอ้น้ำปิ้งขวางหน้าครับ
0: เออหน้ากะน่ะเดี๋ยวต้องปิ๊กบ้านพ่องละเจ้าโอเคอ้าววันนี้ขอบคุณจะนักเลยเนอะสำหรับอายประทีปจากลำปางนะเจ้า
3: ครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเออชอบจริงๆอืมรับละนอนทิ้งไอ้ประทีปจะไม่ว่าเนอะเอออู้เล่นกันมาแล้วเนอะเอออ่ะล่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะไหนๆแล้วพี่ประทีปก็ฝากเพลงนักสู้ม3นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามอบให้กับคนสู้ชีวิตคนที่มีฝันส่งต่อกำลังใจเออเป็นพลังให้แก่การแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเริ่มต้นกับบนพาเรทนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ประทีปจากลำปางนะคะฝากเข้ามากับนักสู้ม.3นะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็มากันที่ท็อปพัสุพัฒน์ค่ะกับทาเนเดอร์ความฝันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกงานเพลงที่แบบว่าคนขอเข้ามาเยอะมากนะก่อนหน้านี้นี่คือติดชาร์ตหลายไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะคะกับทาเนเดอร์ความฝันแล้วก็มาที่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังงานจากฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกับกล้วยคลองหอยโข่งนั่นเองค่ะนะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องราวมากมายนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95สวัสดีพี่แก้วนะคะพี่แก้วแล้วก็พี่ธินภัทรพี่ธินภัทรพี่มาบอกว่าชบาดอกสีแดงอันนี้ก็ถูกก็ถูกไงเอาผิดตรงไหนล่ะก็ถูกแล้วไงดอกชบาสีแดงนะคะนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่รุ่งรัตน์นะคะบอกอยากฟังรักจังของพี่พีเสด็จด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะSMS นะคะมีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อกันละกันนะคะสำหรับศิลปินที่พรุ่งนี้นะคะจะได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับผู้โชคดีของเรานะคะทั้งเท่าไหร่ล่ะกี่ท่าน10ท่านใช่ไหมนะคะใครที่พลาดงานนี้ไปกิจกรรมนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะทริปนี้บอกเลยว่าเป็นวันเดย์ทริปนะคะที่นะอิ่มฟินนะคะไหว้พระทำบุญแล้วก็บรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบจบในทริปเดียวค่ะเอาล่ะนะคะศิลปิน2ท่านที่จะมาเจอเรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นศิลปิน2สาวน้องใหม่ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจาก Grammy Go คุณผู้ฟังนะคะก็มีน้องเอมปวีแล้วก็เนี่ยที่กำลังจะเปิดเพลงนะคะคือน้องแบมพิชยานินนะคะเดี๋ยวจะเพลงนี้ให้เป็นการอุ่นเครื่อง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากน้องแบมพิชญานินนะคะนอกจอนอกใจนะเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อค่ะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคุณฟังนี่ชอบดูคอนเทนต์เขานะใน TikTok นะเขาแบบร้องเป็นแบบบียอนเซ่ด้วยนะเลิศนะแต่ว่ารอบนี้เพลงของเขาเนี่ยดีฟและดาร์กเช่นเคยนะคะกับเล่าบอกเคยคุณผู้ฟังม่อนวรวิทย์จากจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคะจากจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังกับเล่าบอกเคยใครฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันจี๊ดมันโดนนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากฟังงานวัดบ้านเรานะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟิชชิ่งกับน็อตทอยนะอยู่ในฮิตที่3นะคะล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวงานจากโจอี้โพสิตฟิชชิ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: รักจังนะคะงานจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ขอมาหลายข้อความเลยนะคะก็เปิดส่งท้ายนะคะในช่วงท้ายรายการกันละกันนะคะตอนนี้ 23:52 นาที
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามานะคะงานจากทีโบนเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่นะคะแล้วก็ลาไปด้วยเพลงนี้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่นะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะที่ปทุมนะคะกับงานนี้ Food and Ride นะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดถึงกันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ค่ะนะคะวันอาทิตย์ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะในช่วงเวลา 5:00 นถึง 1:00 นมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ

0: สามผลงานเพลงวันนี้ในวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะศุกร์หันษานี้นะจ๊ะสามผลงานเพลงค่ะโอ้ละหนอก้องห้วยไร่นะคะตามมาด้วยสาวเมืองการจากสิงโตนำโชคและปิดท้ายด้วยนิดหน่อยนะคะอยากให้เธอรักฉันหน่อย สามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เป็นวันพิเศษที่พรุ่งนี้ก็คือนับเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละก็คือวันเสาร์แล้วนะคะเป็นวันที่เราจะได้เจอกันในกิจกรรมมหานคร Family นะคะก็จะมีพี่ลูกตามีผอ.วาสุและจัญญานะคะแล้วก็อีก2ศิลปินจากแกมมี่โกค่ะแบมพิชชัยพิชยานินนะคะและ MM ปวีด้วยนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตนะโดยที่ก็จะมีน้องเมย์และพี่ลูกตาลแล้วก็พี่ลูกตาลแล้วก็น้องเมย์และน้องเมย์พี่ลูกตาลเห็นมั้ยมาเยอะแยะเลย มีกันประมาณนี้นะคะในช่วงมหานคร Family ประจำเดือนกันยายน2569นะคะกับ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็จะไปที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะจังหวัดปทุมธานีใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในกิจกรรมครั้งนี้จะนำแฟนรายการผู้โชคดีนะคะไปอิ่มฟินกับทริปนี้ทั้งไหว้พระทำบุญเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดค่ะณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะณวัดโบสถ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตนะของพวกเราทั้งหมดด้วยนี่นะ อยากเห็นพ่ออวสุร้องเพลงเหมือนกันนะ ไม่ยอมร้องแน่เลยอ่ะเออนะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่เปรี้ยวๆแบบนี้ต้มยำโบราณนะคะจากเจ๊สีสามโคกก็มาพบกันได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะคะน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะจ๊ะนี่ใครที่อยากจะมาแบบว่าเอ๊ะอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะไปอยากอยู่แถวนั้นอยากจะแวะมาหาก็จริงๆก็มาได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้โชคดีก็ได้ก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาแค่ว่าเขาได้เที่ยวฟรีเท่านั้นเองส่วนใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะมาเจอกันก็มาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะโทรมาได้เลย022481366จริงๆก็โทรได้ตั้งแต่เพลงแรกแล้วแหละโทรได้เลยนะอยากจะมอบเพลงให้ใครนะคะกับบรรยากาศฟิลนี้มีบางท่านนี่เขาเพิ่งเนี่ยอสมทเขาเพิ่งมีการเลี้ยงเกษียณอายุกันไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครต้องเลี้ยงเกษียณเองหรือเปล่านะคะก็โทรมาขอเพลงกันได้นะจ๊ะ022481366นะคะกับผลงานเพลงนี้ขอแบบกระชุ่มกระชวยบ้างแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องตื่นแล้วเด้อช้าเนี่ยจัดรายการเสร็จ2:00ใช่ไหมกว่าจะได้นอนสัก4:00กว่าจะตื่นเท่าไหร่นะ7:00สบายยืนดูแดดยัน8:00ไปเลยจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขออนุญาตประกาศเรียกสายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสายที่โทรเข้ามา 2-3 สายที่เนี้ยหนูโทรกลับไปไม่รับสายหนูฮัลโหลไปไหนกันหมดไม่เข้าใจงั้นขออนุญาตนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ผ่านทางโซเชียลนะคะสวัสดีพี่ช้างด้วยพี่นางหนูวันค่ะพี่เลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วรัญญานะจ๊ะสาวเกาหลีพี่เสด็จด้วยได้มั้ยคะพี่เมคะนะคะสวัสดีพี่วรรณีด้วยนะคะสวัสดีพี่เสือนะคะสวัสดีพี่เสือ10ตัวพี่สุนิสามาแล้วบอกว่าขอเพลงไดอารี่นะคะจากเอสปรัชญาด้วยเอ๊ะเพลงนี้เอามาฝากกันหรือยังเนาะไม่คุ้นเลยสวัสดีพี่ปณิธาประธานสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณเมย์และทีมงานลุงต้อยสวัสดีจ้าตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมาแล้วใช่ไหมมารับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยอีกทีนึงโทรแล้วไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวให้น้องกวางเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบรายการสดด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราติดต่อกลับไปเนี่ยมันจะมี2แบบ1สายก็คือแบบโทรได้โทรติดโทรไม่ติดอะไรยังไงก็ต้องเช็คกันนิดนึงได้หรือยังลองดูนะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อบูค่ะ
1: ชื่อบูค่ะน้องบูสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: เคยคุยกันแล้วค่ะรอบนึงค่ะ
1: อืมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กับใคร
2: ตอนนี้ก็กำลังนอนรอฟังเพลงของพี่รอฟังเพลงค่ะ
1: แล้วทำไมรอบแรกโทรไปหายไปไหนอ่ะ
2: ก็พอนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับต่างจังหวัดเลยค่ะไป
1: นึกว่าวับ
2: ไปประจวบกลับมา
1: เมื่อกี้เห็นโทรเข้ามาพอทีมงานโทรกลับอ้าวบูหายไปแล้ว
2: ไม่เห็นก็รอสายเหมือนกันเพื่อไม่เห็นโทรกลับมาแต่
1: ใช่เหรอ
2: ใช่
1: โอ้ยอุตส่าห์โทรนะต่อไปประจวบมา
2: ใช่ไปประจวบมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันพฤหัสค่ะ
1: อืมแล้วมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างล่ะ
2: ก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าไปแค่แบบไปเที่ยวเฉยๆค่ะแบบไปกินข้าวกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปกินข้าวกับคุณพ่อแต่ตอนนี
2: ้ฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลัง
1: ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่
1: อ
2: ื
1: ม
2: เลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเกิดวันที่9กันยาเพิ่งผ่าน
1: อ้าวเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะผ่านไป10วันเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่ะเรายังไม่เอาแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบฟิลสไตล์ของพี่เนาะไม่ต้องดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนคะ
2: อ
1: ั
2: ศงไข่ค่ะของพี่หญิงรัตติการ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ

0: ค่ะ
1: ให้พี่มีสุดสวยค่ะ
0: อุ้ยปากหวานเอาไปสัก10เพลงในวันนี้เลยหยอกหลอกหยอกหยอกหยอกอะสงสัยนะ
1: อ๋ออ
0: าสงไข่อาสงไข่โอเคได้เลยได้เลยในช่วงสายชิวๆใจเน
1: าะ
0: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำๆบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่ปวดต้นคอโอ้ยปวดเองแล้วเนี่ยบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนานจอนานแบบนั่งหน้าจอนานๆดูโทรศัพท์นานๆขับรถนานๆไปเล่นกีฬานะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมของเขานะคะเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นะคะเพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมอีกนะขนาด3กับอีก6ขวดอันนี้คือแถมนะจ๊ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจโทรเบอร์นี้แล้วก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เปิดต้นชั่วโมงมานะคะกับโอ้ละหนอไปแล้วเนาะจากพี่กองห้วยไร่ใช่ไหมเกิดเป็นลูกสาวมีบุญมีงานแล้วก็ต้องมีหมอลำนี่นะเราก็พาไปอีสานบ้างอีสานเมืองม่วนนะคะจากคู่แฝด OA ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุติคอค่ะ

0: นสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่

รู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยเมทิชา
1: วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดแน่นที่แบบแน่นนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะห่อเหี่ยวเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยซะเหลือเกินไม่มีแรงแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะเหมือนน้องเมย์นี่แหละไม่ได้หยุด วันหยุดคืออะไรไม่เคยสะกดคำว่าวันหยุดเลยนะนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเติมกำลังใจนะให้เราแบบมีกำลังใจได้เสมอเลยแล้วถ้าใครที่แบบเงินเดือนออกแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกครึ่งมันจะครึ่งเดือนใช่ไหมบางที่เขาออกครึ่งเดือนทีหนึ่งก็แบบให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆ นะคะได้กินในสิ่งที่ตัวเองชอบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกรุบกริบนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงกำลังแรงใจนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะช่วงนี้สาระดีๆจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ชอบเนี่ยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยอยากจะบอกอยากจะเตือนหลายครั้งเหมือนกันว่าชอบเหลือเกินสั่งอาหารมาเยอะๆซื้อของมาเยอะๆทีเดียวเพราะว่ากะว่าไปจ่ายตลาดทีเดียวไงแล้วก็ชอบคือบ้านน้องเมย์อ่ะไม่ทำกับข้าวก็จะซื้อแบบพวกอาหารสำเร็จรูปที่เขาแบบทำกับข้าวมาแล้วอ่ะมันก็ไม่จะเรียกว่าสำเร็จรูปได้ไหมก็คืออย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเป็นผัดกะเพราเป็นสลัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นซื้อมาเยอะๆพวกแกงพวกผัดผักพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไปซื้อมาที่แม่ค้าเขาทำไว้แล้วอ่ะใส่ถุงใส่ห่อมาถุงร้อนอย่างนั้นอ่ะนะแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการกินอาหารข้ามคืนอ่ะยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วบางคนคิดว่าไม่บูดเนี่ยก็คือกินได้บางคนเข้าใจแบบนั้นแต่วันนี้จะพาไปเปิดความจริงค่ะว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะในการที่เราเนี่ยตัวอาหารเป็นพิษเคยได้ยินไหมคือมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะมีแบคทีเรียอยู่ข้างในหลายคนมาคิดว่าเอ้ยอาหารที่มันกลิ่นไม่บูดอ่ะรสชาติยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าทานได้ทันทีแต่ความจริงแล้วนะคะอาจจะมีพิษอยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะข้าวผัดเขาบอกว่าข้าวผัดเนี่ยถ้าสมมติว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีน้ำมันกับอะไรสักอย่างมันรวมกันแล้วมันสร้างเป็นสารพิษเข้าไปในร่างกายได้นะแล้วก็บางคนเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อผิดๆเลยแหละที่คิดว่ากลิ่นปกติคือปลอดภัยเพราะว่าแบคทีเรียบางชนิดนะคะสร้างสารพิษได้รวดเร็วแม้อาหารจะมีกลิ่นหรือมีรสชาติปกติความจริงทางการแพทย์นะคะอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหากตั้งเอาไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงแบคทีเรียเนี่ยมันจะเริ่มสร้างแล้วมันจะเริ่มสร้างสารพิษแฝงเข้าไปนะคะแล้วก็ลงไปละคือสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายมันคงเก็บได้แหละวางกับพงกับข้าวเอาไว้ในตู้ข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้สารพิษมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าของที่เอาไว้ปลูกหรืออะไรต่างๆโน่นนี่นั่นมันโอ้มันมีสารพิษอยู่รอบตัวเราอ่ะแล้วก็ช่วงนี้สังเกตไหมว่ามันมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเราตามแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็นำมาอุ่นร้อนก็จะกินซ้ำได้นะมันไม่สามารถทำลายสารพิษเหล่านี้ได้นะคะสองเลยกดเหล็กกู้ชีพนะคะเมื่อมีอาการที่อาหารเป็นพิษนะคะก็คืออะไรบ้างมีอาการอาเจียนนะท้องร่วงท้องเสียเราจะต้องจิบน้ำเกลือแร่นะคะทีละน้อยแต่บ่อยๆไม่ใช่กินเอือกเดียวหมดนะกินทีละน้อยและบ่อยๆนะคะเพื่อชดเชยน้ำและแร่ธาตุที่เสียไปห้ามดื่มรวดเดียวนะคะอันนั้นน่ะมันจะไปกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาเจียนขึ้นห้ามกินยาหยุดถ่ายเองเด็ดขาดบางคนบอกว่าเนี่ยมันอุ้ยท้องเสียฉันก็เลยไปสั่งยาหยุดถ่ายนั่นแหละสารพิษมันเลยตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะเราไปสั่งหยุดมันเอาไว้ใช่ไหมกินยาหยุดถ่ายร่างกายก็

สมเชื้อโรคสะสมสารพิษอยู่ในลำไส้นานขึ้นปล่อยให้ร่างกายของเราขับเชื้อออกมาดีกว่านะคะมันปลอดภัยกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่อยๆจิบเกลือแร่ทีละน้อยทีละน้อยและบ่อยๆยึดหลักเลยนะว่ากินสุกร้อนสะอาดปรุงสุกใหม่เท่านั้นนะคะการเก็บอาหารให้ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะเด็กทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดส่วนคนที่สมบูรณ์แข็งแรงดีถ้ารักสุขภาพตัวเองก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยละกันนะคะฝากเอาไว้นะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอสายหน้ามาอยู่นะสายยังว่างนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งช้าๆ02-248-1366นะคะจะได้มาพูดคุยหน้าไมค์กันในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรฮะ
3: เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์คร
0: ับ เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์เห็นไหมพอบอกว่าเด็กชายแล้วน่ารักจะตาย
3: คร
0: ับ น่าเอ็นดู
3: ก็น่ารักเหมือนกันครับ
0: อะไรนะคะ
3: เด็กหญิงเอก็น่ารักเหมือนกันคร
0: ับ โอ้ยทำไมวันนี้สายหน้าไมค์ชมกันเก่งเหลือเกิน
3: โอ้โหนานๆได้คุยกันนะครับ
0: ครับ
3: น
0: ้
3: องเมย์ครับ
0: ครับผม
3: ปีแรกที่มาคุยกับน้องเมย
0: ์ค่ะ
3: ครับผมสายไม่ว่างฮะสายไม่ว่าง
0: ตอนนี้ว่างแล้วนะ
3: ครับ
0: ไม่ว่างจริงๆไม่ใช่คนละเพลงอ๋อแต่พี่สมศักดิ์ทำอะไรอยู่จ้านอนดึกนอนดื่น
3: ตอนนี้ผมไปงานสีดำมาก็ผมกลับมานะฮะ
0: เออช่วงนี้แปลกมากเลยอ่ะคนรอบตัวไปงานสีดำหมดเลย
3: กรุงเทพนะฮะ
0: ทีมงานหนูทีมงานหนูคุณแม่เพิ่งเสียเฮียที่รู้จักคุณพ่อก็เพิ่งเสียเมื่อวานนี้เลยสองคนแล้วก็เมื่อวานด้วยเหมือนกันเป็นอะไรนะผู้กำกับละครก็เสีย
3: ครับ
0: เออ
3: เจ็ดสีดำแล้วครับบ้านผม
0: หนูยังไม่ได้ไปสักงานเลยเนี่ยหนูไม่ว่างสักทีเนี่ยหนูก็ได้แต่แบบส่งเงินไปช่วยแทน
3: เสร็จแล้วก็ผมไปสีดำมาก็มานี่มาเจอน้องเมย์ตรงนี้ก็เลยขอเพลงดูนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมไม่รู้ทำยังไงฮะ
0: คะ
3: ไม่รู้ทำยังไง
0: ไม่รู้ทำยังไง
3: แล้วในตรงนี้นะเป็นน้องสาวผมด้วยฮะ
0: อ๋อ
3: ครับผม
0: ค่ะก็ที่ไปงานขาวดำก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนหรือเปล่าต้องทำอะไรอีกเปล่า
3: พรุ่งนี้ก็จะไปก็ช่วยเขาทำไมวัดเลยครับ
0: ครับทั้งวันเลยเหรอคะ
3: ครับผม
0: อ๋อโอเค
3: สามคืนครับสามคืนคืนนี้คืนแรก
0: อ๋อ คืนนี้เพิ่งคืนแรก
3: ครับ
0: อืม
3: ไม่ห่างไม่เว้นเลยครับแต่ละคืนเมื่อวานจบหนึ่งวันนี้เอาอีกแล้วฮะ
0: เนี่ยเนาะคนเราไม่รู้เลยจริงๆเนาะว่าเราจะอยู่กันเท่าไหร่นานแค่ไหนจะจากกันเมื่อไหร่อ่ะเนาะ
3: ใช่ครับวันเกิดเรารู้วันตายเราไม่รู้ครับ
0: นั่นน่ะสิบางคนเนี่ยเขาคือมันมีคำพูดหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าให้คิดซะว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปเราจะได้ทำทุกวันให้มันมีคุณค่าที่สุด
3: ใช่ครับ
0: เออเราจะได้เห็นคุณค่าของทุกวินาทีเลยจริงๆอะเนาะ
3: ครับผม
0: อืม
3: เมื่อคืนนี้ผมจะคุยกับผู้กองสายน้อยนะฮะก็ก็ไม่ได้ไม่ว่างครับ
0: อ่ะตอนนี้ว่างแล้วไงช่วงน้องเมย์นะ
3: ครับผมก็น้องเมย์ว่างครับพอดีผมมาจากสีดำแล้วท่านนอนโอ้ได้ยินเสียงน้องเมย์ก็เลยโทรไป
0: โอ้น่ารักมากเลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ทบ2โรคอีสาน
0: ทบ2โรคอีสานนะขอมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ทุกเสียงทุกสายและหนังมาด้วยนะครับ
0: มอบให้แนวหน้าด้วยเนาะ
3: ครับผมแนวหน้าด้วยฮะ
0: แนวหน้าแนวหลังแนวอะไรนะหน้าแนว
3: หมดแล้วผมก็เคยเป็นแนวหน้ามานะฮะ
0: จริงเหรออยู่แถวไหนล่ะตอนนั้น
3: อยู่กรุงเทพมหานครครับสี่แยกเกียรติกายบางกระบือครับ
0: อ๋ออยู่ถนนทหารแถวนั้น
3: ครับ
0: อืมโอเคโอเคอยู่ทบเหรอจ๊ะ
3: ทบ
0: ทบเหมือนกันเราทบเหมือนกันเผื่อเราอาจจะเคยไปร้องเพลงอยู่แถวๆนั้น
3: แยกเกียรติกายครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ครับผม
0: พูดตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเออจริงๆคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่งานขาวดำเยอะจริงๆนะคะมีทั้งทีมงานบริษัทน้องเมย์เนี่ยเออก็คุณแม่เพิ่งเสียนะคะแล้วก็มีเฮียก็คือเป็นครูสอนร้องเพลงของมาม่านะคะเขาก็คุณพ่อเพิ่งเสียเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยแหละผู้กำกับละครที่น้องเมย์เคยเขาเคยสอนน้องเมย์เล่นละครอะไรอย่างเงี้ย นู่นนี่นั่นอ่ะก็อันนั้นก็เพิ่งเสียเหมือนกันช่วงนี้แบบเยอะมากจริงๆแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาช่วงที่เขาป่วยอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะบอกอาจจะมีการแจ้งคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆคุณหมออาจจะมีการแจ้งว่าอยู่ได้อีกกี่วันอยู่ได้อีกกี่เดือนอยู่ได้อีกกี่ปีเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดซะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยากรักใครเราก็บอกรักเขาไปรู้สึกว่าอยากจะมอบความหวังดีให้กับใครก็มอบความหวังดีให้กับเขาได้เลยอย่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยวันนั้นที่เราไม่ได้ทำหรือว่าเวลาที่เราทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามเคยเอาจริงๆนะตามประสบการณ์การเป็นกู้ภัยนะหลายครั้งมากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วญาติมักจะพูดว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาอยากจะจุดๆเองอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากได้ยินบ่อยมากๆว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะทำอันนี้เองเขาเพิ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนรู้คุณค่าของชีวิตจริงๆแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักรักกันเมื่อยังหายใจดีกว่าที่เขาจากไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ทำดีให้กันเนาะหรือบางทีเพิ่งทะเลาะกันก่อนออกจากบ้านเออแล้วแบบโอ้ยไม่ทันได้พูดดีๆกันเลยยังไม่ทันหายโกรธกันเลยอย่างเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยน้องเมย์จะบอกคนทุกคนเวลาที่อยู่ใกล้ตัวน้องเมย์จะบอกเลยว่าทะเลาะกันอย่าเดินหนีให้อยู่ในบริเวณเดิมอย่าเพิ่งเดินไปจนกว่าเราจะดีกันเมื่อไหร่ค่อยแยกได้โอเคเราจะได้สบายใจว่าถ้าวันหนึ่งเธอแบบนั้นเราจะไม่คาใจอยู่แบบนี้นะคะอ่ะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะเราแบบกลับเข้าสู่กรมทหารกันดีกว่าเพราะว่า2ลูกอีสานนะคะแนวหลังยังคอยจดหมายจากแนวหน้าอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกจ้า

0: มาเช็คกันดีกว่านะคะว่าทุกคนฟังเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะให้ทายว่าเสียงนกที่ได้ยินคือเสียงนกอะไร ผลงานเพลงนี้นะคะคิดฮอดผาแดงค่ะจากจินตลาพุ่นลาบนะคะสังกัดCat Night Studio ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์วรินทร์ทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามมีคนบอกนกกระปูดใช่เหรอไม่น่าร้องงี้นะใช่เหรอกาว่าวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ลองเดาดู ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต2ผลงานเพลงนี้ค่ะดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาโดยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีและคนึงนิดจากปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรซ์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาจ้ายางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทเท่าเมื่อวานทั้งหมดเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะสวัสดีขอบคุณไปยังพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะคุณมีนจากบางกะปิพี่อ้อมสุราพี่เฉลิมพลลพบุรีพี่ขวัญสุโขทัยพี่จงรักนะคะจากกระบี่พี่แหลมจากตรังพี่วอนจากเมืองกาญนะแล้วก็มีพี่จอยจากนครพนมพี่พลจากสุโขทัยด้วยนะคะรวมกับทุกเสียงทุกสายที่โทรมาสายหน้าไมค์ในวันนี้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีก็มาเจอกันนะจ๊ะก็9โมงอ่ะเนาะน้องเมย์ก็ต้องตื่น7โมงอ่ะเนาะแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเรายังไม่นุ่งไม่นอนกันอ่ะเนาะ ต้องลาไปก่อนละจ้าขอบคุณสถาบันการเงินด้วยนะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากวงชาตรีรักครั้งแรกแล้วก็มีแนะนำเข้ามากับเพลงพูดลอยๆนะคะจากอัศนีวสันต์ด้วยเห็นเขาเพิ่งแบบปิดคอนเสิร์ตกันไปแล้วใช่ไหมนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเปิดให้ฟังแทนก็แล้วกันในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะย้ำเลยว่ารักกันเมื่อยังหายใจนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟครับแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์แล้วก็เรียกพี่ได้ใหม่นะครับอาตั้มเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณแฟนเพลงครับดวงแอลยอดรักสลักใจนอนฟังเสียงฝนนะครับพี่ไต่อรไทยเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนที่หนักมากๆนะครับผมอ่ะใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณครับสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราครับพี่สว่างสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมพี่บุษยาพี่บางปลานะครับน้องแชมป์พี่ระวิกรนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่จรูนครับพี่สุฮอเกนบูมครับทุกท่านนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์อย่าลืมนะครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับวันนี้น้องกวางกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อราแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีค่ะแป้งร่ำสิวนานีค่ะมาฟังเพลงหวานๆกันบ้างนะคะ

0: นสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ต้องมนตรานะครับจากน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับพี่อาทิตย์ครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัตครับพี่รวิกรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่สังสุราษด้วยนะครับที่ทักทายกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะพี่รวิกรบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ได้ไก่บ้านต้มขมิ้นร้อนๆสักถ้วยคงจะเป็นหน้าดูนะฮะโอ้ยนะจริงๆนะครับบรรยากาศแบบได้เลยฝนตกอากาศเย็นๆนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมมั้ยเนาะโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่เล็กสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: พี่เล็กทำไร
4: เ
3: หมือนเดิมแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะ
4: คุ้นตกมาแต่เล่นแต่นี่พอทักได
3: ้อ๋อตอนนี้ก็สบายๆนะ
4: ไม่สบายหรอกไม่แน่
3: อืมก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหม
4: ครับนะครับว่าใจร้องอยู่รถ
3: อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้พี่เล็กฟังเพลงแล้วก็รีบขีดยางนะเผื่อไว้เนาะเผื่อไว้ก่อน
4: ครับ
3: นะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
4: ฟังเพลงน้องเมย์ไม่ได้ใจชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้ความนานแล้วเพลงน
3: ี้อืมไอ้ยะเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีนะเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: เอาหมอปลายถูกเชื่องถูกใช่ก่อนเลยกันพี่เต้ได้น้องกว้างไม่น้อยของพี่รีวัตด้วย
3: นี่ได้กว้างไม่น้อยด้วยนะได้ครับผมพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: คร
3: ับ ขอบคุณครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับนะครับพี่เล็กสุราท่านเองนะฮะขอเพลงน้องเมธิชาครับไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมจัดให้ฮะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

แสงจันทร์นะครับจากมาริฮวน่าครับก่อนหน้านี้ครับสแตนบายหล่อนะฮะนิวคันทรีแล้วก็ติงค่ะนะครับน้องมาซีนิวคันทรีเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะจัดไปครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับพี่สุนิสาครับพี่จันเพ็ญครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์พี่อาทิตย์นะพี่รวิกรนะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็คุณพี่ JR ใช่ไหมครับ JR ทันสกุลนะครับบอกว่าขอสอบถามชื่อเพลงหน่อยได้ไหมครับเพลงที่ร้องว่าอะไรนะเลือกเลยเป็นอย่างนี้ต้องเลือกเลยชื่อเพลงอะไรนะครับเสิร์ชหาไม่เจอนะฮะเลือกเลยเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอะยังไงผมให้น้องเสิร์ชหาแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนนครนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่วันวิสาครับไอ้บาวนะฮะทักทายครับผมนครหานนะฮะสวัสดีครับนะพี่ปริตาด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมครับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับชั่วโมงหน้าโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก่อนที่เราจะไปรับสายครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนน้องแชมป์สวัสดีครับผมบอกว่ารอสายครับอ้าวนะฮะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องหลังใหม่นะครับเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าใครที่สะดวกรับนะครับสวัสดีน้องดาราวัน A Loving นะฮะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับพี่ยุพาจากพัทลุงพี่สุมาลานะฮะแล้วก็พี่สังสุราษนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ปาริตาด้วยนะฮะมีใครอีกขอดูสิพี่วันวิสาพี่วิชัยพี่จารันนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ครับ1สายไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองไปรับสายกันดูไหมนะครับฮัลโหลฮัลโหลนะครับสายหลุดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสายจากพี่กะทินะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตอนแรกโทรศัพท์มานะฮะก็เป็นสายแรกนะครับที่โทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางก็เลยเรียกว่าเอาสายนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะครับในช่วงของพาเรดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเพลงที่ขอมาก็คือเพลงเมียพี่มีชู้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอาชัยเมืองสิงห์น้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนะครับทั้ง3ท่านเลยนะฮะรับรองว่าแนวตืดๆมันๆแน่นอนครับจัดไปครับทั้ง4เพลงเลยเดี๋ยวผมจัดให้ขอเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นทำนองที่เร็วมากๆเลยนะฮะจัดไปครับเริ่มต้นกับบทเพลงแรกเลยนะครับเพลงนี้เลยครับ

0: คิดสีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับแนะนำเพลงกันก่อนฮะมีครบซ้อนวงแอลกอฮอล์นะครับเด็กพี่มีชู้จากวงไอ้น้ำแค่โสดจากโซโลอิสนะครับแล้วก็เมียพี่มีชู้ครับอาชายเมืองสิงห์ฟิชเชอริ่งน้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนั่นเองนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจอกคิวฮิตกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นวันศุกร์เข้าวันเสาร์ใช่ไหมครับทำท่าฮักจากบิ๊กทศพลครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยฮะพี่สาวครับพี่หนูวันพี่ CEO สวนยางนะครับพี่วิชัยนะฮะสวัสดีครับผมน้องแชมป์นะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังเป็นกันต่อครับในช่วงของจอกกิวิทครับทำท่าฮักบิ๊กทศพลครับ
0: จอกิวิท
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับ2เพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นแผลในใจจากวงไมโครนะครับแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะก็ถือว่าเป็นวงร็อกยุค90 80เลยนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่รัตดาขอเพลงน้องสยามโมด้วยใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์นะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างครับพี่ CEO สวนยางนะพี่หนูวันทักทายครับพี่ยุพาพี่อะไรก็ได้นะครับน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แดงนุชจิราใช่ไหมฮะเพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นแต่น้องแพชนานะครับขอกำลังใจจากหนูเล็กกะกาฟิจิวิ่งน้องวินวรพัฒน์กำลังใจที่เธอไม่รู้อาจารย์เสถียรทำมือนะครับแล้วก็กำลังใจจากวงโฮปนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงให้กำลังใจทั้งสิ้นทั้ง4เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับผมเพชรพุ่มพวงก็อยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนะฮะก็เบอร์เดิมนะครับ02-248-1366หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่ใครสะดวกพิมพ์แล้วก็มาทักทายกันนะครับสวัสดีครับทาง LTM FM 95ด้วยนะครับคุณแม่บุญทรัพย์บอกว่าคุณแม่ฟัง95ทุกวันเลยครับตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมฮะตั้งแต่2ทุ่มแต่ก็มีหลับไปด้วยจนฟังถึงช่วงพี่แหม่มต่อนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับพี่สุชาดาพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่สว่างครับพี่สุภัทราสวัสดีครับทักทายครับพี่จิราพรพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ช่วงพิชยุทธนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงนุจิราใช่ไหมครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสวัสดีพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่กินกาแฟก็มากินกล้วยทอดกันนะจ๊ะจัดไปเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับเป็นสบายๆไม่ใช่สบายๆของพี่เบิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นแนวสบายๆที่เราเปิดกันทุกครั้งในเวลาชั่วโมงนี้นะครับจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผมว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วสมมติว่าช่วงนี้บรรยากาศฝนตกด้วยใช่ไหมครับฟังเพลินๆหลับสบายแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผม4เพลงจัดให้นะครับเพลงสบายๆแม้ว่าจะเป็นเอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อยามถือมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับเอิ้นสั่งน้องเออนุชานะแม่ห้างมหาเสน่ห์พี่ลูกแพรมไม้ไทยนะครับจีหอยนะฮะพี่พิษเดชนะฮะ4เพลงสบายๆนี่บอกแล้วสวัสดีพี่นุ่นกฎชพรนะฮะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับบอกว่าขอแบบสบายๆกว่านี้อีกได้ไหมครับดีเจนั่งนิ่งเกินค่ะอ้าวก็เป็นเพลงสบายๆจะเต้นทำไม นะนั่งสบายๆกันดีกว่าเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์นะฮะพี่นันทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญทรัพย์นะครับบอกว่าต้องไปมีเพื่อนมานั่งด้วยหรอนะครับเป็นช่างครับเป็นช่างนะเป็นช่างซาวด์เอนจิเนียร์ของเรานะครับในห้องส่งของเราเนี่ยผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะผมอยู่กันหลายคนนะฮะก็มีทั้งโคโปรแกรมนะครับจัดเพลงรับสายดูจิงเกิลนะแล้วก็มีซาวด์เอนจิเนียร์นะครับคอยดูแลหลายๆอย่างด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเจมส์อัครินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อรวรรณทักทายครับพี่สันทัศน์พี่สุมาลานะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอด้วยนะครับเวหาใช่ไหมครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่แดงบอกว่าเมื่อใดจะเปิดจอประกาศเจ้านะครับโอ้ยจังหวะยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในลิสต์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะฮะพี่เยเฮือนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะฮะวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ณตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมสุด Exclusive นะฮะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนำแฟนรายการผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็เสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวนะฮะสำหรับทริปนี้จะพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดณตลาดเอียงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้ครับในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินแกรมมี่โกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบมพิชญานินแล้วก็เอ็มปูบีนะครับร่วมด้วยเหล่านักจัดรายการที่จะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ้งวาสุและจัญญานะครับน้องเมธิชาน้องลูกตาลนะโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับณร้านก๋วยเตี๋ยวต้ม

0: ยามโบราณเจ๊สีสามโคกแล้วพบกันนะครับร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ LTM FM 95ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: รานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรส์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาสัก6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่นุ่นกฤษพรนะครับผมบอกว่าอยากเห็นหน้าช่างจังเลยนะครับตัวหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์ AI หรือเปล่านะโอ้จริงนะยิ่งช่วงนี้คือ AI มาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นละครการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบมาแรงจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับยังไงก็ต้องดูดีๆนะอย่างช่วงนี้คือแบบเป็นยุคของ AI บางอย่างจริงไม่จริงก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีอันนี้จริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวคนดีนะครับทักทายครับพี่จิรวรรณพี่ธีรพงศ์พี่จินดานะครับทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้แล้วกันนะฮะพี่สุภัตรานะครับทักทายครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมที2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512 หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

อรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องขาพี่น้องกลับมาอีกแล้วดิฉันเองดีเจแก่ๆอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพและน่ารักรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นหน้าดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหัวเราะบ้างเล็กน้อยพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีความสุขนะคะกดไลค์เมตตาให้กับบุรีรัตน์หน่อยได้ไหมอ่ะหนึ่งนะทักทายก่อนเดี๋ยวพี่น้องนะคะจะไม่รักไม่คิดถึงทุกสิ่งอันจริงๆนี่เลยมานี่มานี่ไวๆเลยทักก่อน ก่อนจะรายงานเรื่องอื่นนะคะต้องทักทายคุณมานะใจดีอรุณสวัสดิ์คุณประภัสสรจิราพรพันธ์สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์อังหินคนธรรมดาเดินดินคุณคมคายปักเขตานังน่ารักแฟนคลับขาประจำนะคะสวัสดีค่ะคุณหานใจหล่อคุณสายชนนิเทศคุณอติเทพผ่องนาคคุณแสงเดือนประมวลวันคุณเคยรักแต่ไม่รักเขาไม่รักหรือเราไม่รักบอกให้ชัดคนเคยรักแม่เคยรักแต่ไม่รักจะตัดพ้อก็ไม่ใช่จะอกหักก็ไม่เชิงโสดเปล่าตัวเอง สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์หน้าก้านตรงคุณวีรวัตรแก้วสีดาถามมาต่อพี่แหม่มเขาลือกันว่ามีอีกเหรอลืออะไรอ่ะอ๋อวงการแครอทเหรออุ้ยสำนักพุทธเขาปฏิเสธว่าไม่มีใครใหม่ของอย่างนี้ทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะเออประมาณนั้นนะคะจะพูดอะไรเยอะพี่แมมสวัสดีค่ะจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณคนนี้จำได้ว่านครศรีธรรมราชเนาะคุณคมสันจอตอรอแล้วก็ต่อด้วยอึ๊ดตึ๊ดเอาข้อมูลหายพี่น้องคะกลายเป็นกรีกโยเกิร์ตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาจะให้ดิฉันรับทานเหรอคะโอ้ขอบพระคุณยิ่ง พี่แหม่มมีบริการฟรีบริการอะไรอะ คุณดำรงจันทรชูคุณสุมิตรสิริโชตคุณพรทิพย์ชื่อเดียวกับแม่ดิฉันเลยคุณพรทิพย์ขวัญรอดคุณสัชชิธรศรีวิรัตคุณมานิตทองดีพี่น้องที่เคารพที่ส่งไลค์ส่งแชร์ส่งกดเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็ขอให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับนะนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหข้อนี้ต้องระวังเลยช่วงนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราเปิดจังหวัดเลยนะคะเตือนภัยระดับสีแดงอ่ะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโอ้ไอ้น้ำท่วมฉับพลันดิฉันก็ไม่กลัวน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ไปแต่ดิฉันกลัวฝนตกแช่โอ้โหถ้าแช่ทีนึงนี่นะเอ้ยคุณเห็นมั้ยที่นี่ก็แช่คราวที่แล้วใช่ไหมคะหัดใหญ่แล้วถัดมาก็เป็นน่านเนาะเห็นไหมท่วมหนักมากนะคะจังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นสีแดงนะระดับสีแดงนี่คือหนักมากอ่ะคุณผู้ฟังเตือนภัยกันเลยนะคะได้แก่ราชบุรีระยองจันทบุรีจากนี้ก็ลงไปปักใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุ้ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโดนมดโดนเม็ดนั่นนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับสีส้มคือน้อยลงมาแต่ก็เสี่ยงนะนั่นคือตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้ยกำลังจะไปเชียวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดอ้าวเจสุระวังตัวเลย
ทอดไก่อยู่หน้าสภ.ตราดน้ำมันกระเด็นลงไปนี่โอ้โหมีปะทุนะมันทุภาษาใต้ทุแปลว่ากระเด็นนี่กระเด็นมานี่แขนเขินเจ็บหมดนะคะแล้วก็ระดับสีส้มนี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวันก่อนน้นโอ้โหฝนตกหนักน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้านะโอ้โหจอดกันอยู่บนฝั่งไม่กล้าลงไปไม่กล้าลุยน้ำนะน่ากลัวมากนะพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงก็อยู่ใต้ฟ้าต้องกลัวแหละกับฝนนะคะถัดมาเลยอุ้ยอยู่นี่คุณโกเอกบัวบานคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์คุณวรรณาสีสะอาดคุณรัชนีพันใหม่คุณสอนจินดารัตน์คุณนภาจิตลิ้มจรูนคุณไพโรธเสาสิริคุณวรพันธ์จันดาวงศ์ คุณผู้ฟังถามมาเนาะพี่แหม่มทำไมรอเรือชัดนักก็เป็นรอเรือไม่ใช่รอลิงไงเออเหมือนสงขลาเนี่ยต้องมีรอลิงไงสงขลาใช่ไหม แบบเพชรบุรีนี่อ่านว่าเพชรบุรีนะคะคนเมืองเพชรเขาเรียกว่าเพชรบุรีแต่ว่าถ้าราชบุรีแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณโสภารัตนาลักษณ์คุณนพพรจมพันธ์คุณอนันต์ตันสกุลคุณปราณีโยธานักคุณสุวรรณบาลือไทยคุณดอกบัวเว้นวรรคป่าคุณสุนีแซ่ลิมโอ้โหรักทุกคนรักเท่ากันรักจริงๆรักจุ๊บๆมานี่วันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่19กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของไทยย้อนไปวันนี้นะปีนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้นะปีพ.ศ.2519เกิดกันหรือยังดิฉันเกิดแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวรู้อายุอีกคุณผู้ฟังจำชายคนนี้ได้ไหมเขาคือจอมพลที่ชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนโค่นอำนาจจากการประท้วงใหญ่จนต้องลี้ภัยจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลาคมพ.ศ.2516วันนี้เมื่อปี2519เดินทางจากสิงคโปร์กับประเทศไทยในคราบสามเณรและเป็นชนวนนำสู่ความขัดแย้งในเหตุการณ์6ตุลาในเวลาต่อมาซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากคือออกไปเนี่ยออกไปเมื่อปี2516แล้วก็เป็นสามเณรนะกลับเข้ามาเมื่อพ.ศ.2519แล้วก็พอวันที่6ตุลาก็เกิดเหตุการณ์นะคะมีผู้เสียชีวิตมากมายเป็นความทรงจำเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วคุณผู้ฟังในวันเดียวกันนี้นะคะอีกเช่นกันเมื่อปีพ.ศ.2549คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีบิ๊กบังคุณผู้ฟังจำบิ๊กบังได้นะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นคนนี้แหละยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรปัจจุบันเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรมีภาระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปพร้อมเบี้ยปรับแล้วก็รวมเงินเนี่ยนะคะเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 17,600 ล้านบาทหลังคดีสิ้นสุดลงกรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างนะดำเนินการสืบหาทรัพย์สินโอ้โหหายากหายเย็นหาไม่เจอนะคะเพื่อจะบังคับชำระหนี้ภาษีคืนแก่รัฐคุณผู้ฟังไม่ต้องทายว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้พี่น้องใจร่มๆไว้ดิฉันก็พยายามนะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงนะคะคุณเรนฟังจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็คุณพนุวัฒนวิจารณ์นะคะมีคำถามตั้งมาที่ฉันตอบไม่ได้สวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติคือถ้าตอบนี่คืออาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาละดิฉันก็เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะพูด
พูดก็พูดไม่เถือกว่างั้นนะคะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะนี่ไปปักใต้บ้านดิฉันหมูห้องขอสูตรหมูห้องมานะคะหมูห้องเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นนะภูเก็ตแล้วก็พังงารับอิทธิพลจากชาวจีนฮกเกี้ยนพ่อดิฉันเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะแล้วก็กงเนี่ยนะคะโอ้มีจีนก็มีจีนฮกเกี้ยนนะแล้วก็แขกจากอินเตอร์เดียเนี่ยก็มีมั่วเลยดิฉันเนี่ยนะคะคุณยายก็มีมอนผสมกับจีนนั่นนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเขาก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเหมืองแร่นะคะอยู่แถวแถวปักใต้นี่แหละนะคะแม้หมูฮ้องเนี่ยนะคะจะดูภายนอกคล้ายๆกับหมูพะโล้แต่ว่ารสชาติอรรถรสของการรับทานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมูฮ้องต้นตำรับเนี่ยจะไม่มีผงพะโล้ไม่ใส่ไข่ไม่มีเต้าหู้เน้นรสชาติของหมูนะเวลากัดลงไปคุณผู้ฟังเป็นหมูสามชั้นนะจะเข้มข้นน้ำมันนี่นะจะกระฉูดอยู่ในปากคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสัมผัสนะของหมูสามชั้นชิ้นหนาหนานุ่มหนึบเคลียบเคลือบกับความมันวาวนะของการเคี่ยวต้มกับซีอิ๊วเนี่ยรสจึงเค็มหวานเปื่อยนุ่มละลายในปากมีกลิ่นหอมที่เด่นของพริกไทยกระเทียมรากผักชีนั่นก็คือสามเกลอนั่นแหละพ่อดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนภูเก็ตก็มีสูตรหมูฮ้องสไตล์ภูเก็ตแท้ๆมาฝากนะคะเริ่มต้นจากการโคลกเลยโคลกสามเกลอนี่แหละพี่น้องกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็รากผักชีจากนั้นหมักกับปูสามชั้นชิ้นหนาหนาหนาสักประมาณ2นิ้วนะหนังมีเนื้อสามชั้นมีเนื้อที่เป็นเนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ยก็มีแทรกเข้าไปด้วยปรุงรสค่ะพอได้สามเกลอหมักกับหมูสามชั้นที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานยี่ห้อต้องของภูเก็ตนะอั้นยิ่งเข้าใจได้ดีเลยน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปหมักไว้เลยนะคะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแหละให้เข้าเนื้อจากนั้นก็ตั้งไฟเอากระทะตั้ง มันจะได้ผัดง่ายๆเนาะเติมน้ำให้ท่วมนะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวแบบใจเย็นๆโบราณเนี่ยนะคะมันจะมีเตาไฟที่เป็นฐานก็จะต้องคุมเตาไฟดีๆแต่สมัยนี้เป็นเตาแก๊สแล้วสบายมากนะคะเมื่อก่อนบ้านดิฉันเนี่ยใช้เตาไฟนะประมาณนั้นนะคะก็เคี่ยวไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งแหมน้ำมันก็งวดลงมันก็กลายเป็นซอสคลุกคลิกเข้มข้นอยู่ที่ก้นกระทะเนื้อหมูก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วตักข้าวสวยใส่ถ้วยเลยใช้ตะเกียบค่ะบรรจงขี้หมูสามชั้นเข้มเข้มเคลือบน้ำมันบางๆสัมผัสรสความซึมซ่าในกระพุ้งแก้มตะเกียบคู่เดิมค่ะขี้ข้าวสวยสักน้อยนึงอย่าขี้เยอะเดี๋ยวอิ่มเร็วเอาข้าวสวยร้อนๆค่อยๆเข้าปากเคี้ยวรวมกันอย่างละมุนนุ่มในปากละลายที่ใจทานไปหลายๆจานคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยออกกำลังกายด้วยการวิ่งคิดจะกินนะมันก็ต้องคิดจะออกกำลังกายแล้วถ้าออกกำลังกายก็ต้องคิดต่อเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้กินของที่เราชอบมันต้องแลกกันของอย่างนี้มันจะได้อย่างเสียอย่างได้ยังไงมันต้องนะประมาณนี้คุณผู้ฟังพักสักครู่นะคะเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้ค่ะ

พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้นะคะกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคืออย่างนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้มันไม่ใช่มิจฉาชีพแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเวลาเรามีรถเราซื้อรถแล้วเราไปกู้ไฟแนนซ์กู้แบงก์กู้สถาบันการเงินอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ผ่อนไปปี2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะเราผิดนัดชำระหนี้แล้วเราก็มีค่าปรับเราก็พยายามสุดชีวิตแล้วแหละถึงสุดๆแล้วแล้วก็ที่สุดของที่สุดบางคนเนี่ยนะคะก็เอารถไปซ่อนก็มีนะอันนั้นไม่แนะนำให้ทำนะคะผิดนะคะผิดเดี๋ยวจะโดนข้อหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยกรณีนะคะที่เราก็คิดว่าเขายึดรถไปแล้วมันก็คงจะจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะเหตุผลที่มันไม่จบเพราะอายุความค่ะอายุความคดีแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นเลย10ปีพี่น้องคะคราวนี้เมื่อใกล้จะหมดอายุความ10ปีเนี่ยประมาณสักปีที่9ปีที่8ปีที่9ส่วนใหญ่จะเป็นปีที่9ก็จะมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายนี่แหละส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นบริษัทกฎหมายไปซื้อทรัพย์แบบนี้นะคะไปซื้อคดีจากสถาบันการเงินหรือจากแบงก์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยไปกู้เขาไว้นะแล้วเขาก็ยึดรถเราไปแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆมันไม่จบมันปล่อยเวลาเดินมาดอกเบี้ยก็เดินด้วยนะคะเขาก็จะส่งเรื่องบริษัทกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายนะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลนั่นนะคะข้อหาเหรอข้อหาหรือฐานความผิดนั่นก็คือเช่าซื้อค้ำประกันโอนสิทธิเรียกร้องทุนประกันเนี่ยนะคะอาจจะเราซื้อรถนะซื้อรถมือสองสองแสนคุณรู้ฟังเอ้ยเราก็ผ่อนไปเยอะแล้วนะแต่มันไม่ไหวเขาก็ยึดรถไปแล้วนะเขาก็ไปขายทอดตลาดแล้วนะตรงนั้นแหละค่ะเขาก็จะบอกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่ปล่อยกู้มาให้เราแล้วเราก็ผิดเงื่อนไขนั่นนี่โน่นเวลาผ่านไป9ปีโอ้ลูกก็โตแล้วแหละเขาก็ส่งนี่แหละค่ะคำสั่งศาลเนี่ยมาเป็นคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีหมายเลขดำเราอยู่ที่ไหนเขาตามทะเบียนบ้านนะคะพวกทนายความเนี่ยนะคะสามารถตามที่อยู่ของเรานะคะได้อ่ะคราวนี้เขาตามเราคนเดียวว่าไม่เขาตามไปที่ผู้ค้ำประกันเราด้วยคือถ้าเราไม่ไหวเวลาเราขึ้นศาลเขาก็จะไปจกเอาจากผู้ค้ำประกันถ้าเราไม่มีเราบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายชิวได้แต่ผู้ค้ำประกันนะคะถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นบุคคลที่เคารพแล้วเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราเมื่อการก่อนน่ะเขาจะเดือดร้อนพี่น้องทำไงล่ะเมื่อศาลเนี่ยนะคะมีหมายมาแบบนี้ก็ให้ไปศาลนะคะแนะนำเลยว่าให้ไปศาลในกรณีที่ยังไม่ครบ10ปีนะคะยังไม่หมดอายุความอ่ะก็แนะนำให้ไปศาลไปเจรจาไก่เกลี่ยว่าเรามีไม่พอต้องพูดแบบนี้เลยว่าเรามีดำรงชีวิตแต่เรามีไม่พอขอต่อรองนะคะขอต่อรองหน้าศาลนี่แหละค่ะศาลก็จะเมตตานะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ถ้าดอกเยอะไปศาลก็จะเจรจาลดนู่นนี่นั่นน่ะนะขอศาลนะคะอย่าหนีให้ไปเผชิญหน้านะคะแล้วก็ขอ

ว่าเราเขาผ่อนอะเราไม่มีเงินสดให้หรอกแต่ถ้าเราพอมีเราก็ให้เขาไปก็ต่อรองกันนะคะแต่อย่าหนีขอว่าอย่าหนีมันไม่คุ้มค่าถ้าหนีอ๋อเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะเขาก็จะเดินเรื่องในศาลศาลจะพิพากษาฝ่ายเดียวคราวนี้แหละเราไม่ได้สู้คดีเลยนะคะแบบนี้ก็ต้องตั้งทนายนะคะสู้นะคะอย่ายอมแพ้ชีวิตมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปเสียทั้งหมดประมาณนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณผู้ชายนะคะถูกฝ่ายหญิง ฟ้อง ถึงทารกนะคะจะเอายังไงพี่แหม่มคืออย่างนี้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะรับผิดชอบนะทารกตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเด็กกับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแล้วก็ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยที่พ่อแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือฝ่ายชายเนี่ยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลเนี่ยพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่า DNA ของทารกในครรภ์เนี่ยนะคะที่ออกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยจะตรงกับฝ่ายชายแล้วจะเป็นลูกของฝ่ายชายโดยสมบูรณ์นะไม่ใช่นะฝ่ายชายจะรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกเนี่ยนะคะใน3ข้อก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ายังไม่คลอดและยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายชายยังไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่นะหน้าที่ศีลธรรมใช่ไหมบังคับให้มีหน้าที่ต้องดูแลลูกอ่ะคุณผู้ฟังอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็อ๋อดิฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณถามคือผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อคิดว่าไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแต่ผู้หญิงเมื่อคลอดแล้วฝ่ายชายเอาชื่อไปใส่ในสูจิบัตรเป็นพ่อหรือไม่อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ตอบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคือไม่งั้นดิฉันไปคลอดดิฉันก็เอาชื่อใครไปใส่ก็ได้เป็นพ่อเด็กจะเป็นพ่อเด็กเลยแบบนั้นนะไม่ได้นะคะต้องมีการรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างที่บอกเนาะคือเด็กคลอดแล้วพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังก็ได้นะคะจดทะเบียนรับรองบุตรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเอาชื่อผู้ชายไปใส่ในสูจิบัตรเด็กแล้วผู้ชายจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจถูกแล้วแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยเหนื่อย พักสักครู่ค่ะ

โอ้โหกลับมากันแล้วนะคะพี่น้องฟังเพลงไพเราะเสร็จปั๊บมานี่เลยค่ะทักทายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องหายพี่น้องคะพี่น้องไปไหน อ๋อไหนอ่ะอข้อความหายจริงอ่ะเอาไปไหนน่ะโอ้ยเสียใจเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติจากเชียงใหม่นะคะคุณประนอมวันเพ็ญโคกสำโรงลพบุรีนะคะแล้วก็ถัดมาคุณวลีรักวรการรัศมีจ้าอารุณสวัสดิ์นะคะเช้าๆอย่างนี้เช้านี้นะคะรับทานอะไรหรือยังโอ้ถ้าพูดถึงของรับทานอาหารตอนเช้านี่สุดยอดเลยเนี่ยนะคะต้องลงปักใต้ค่ะที่หาดใหญ่นะคะแต่คราวนี้ล่ะค่ะปัญหามีค่ะไปไม่ได้ช่วงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียค่ะพัดข้ามแดนมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างรวมตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่ค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติหายใจแล้วดังฟี่ฟี่อย่างเงี้ยนะเออก็รีบไปพบแพทย์นะคะยังอยู่ปากใต้นะคะอยู่ล่างลงไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสายการบินแอร์เอเชียขาดทุนไตรมาส2ประมาณสัก7,000 ล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินหมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาทเผชิญกับวิกฤตสภาพค้างหนี้มาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ย500ล้านลิงกิตก็เท่ากับประมาณ 4,100 ล้านบาทติดทั้งค่าลงจอดติดเงินหนี้ค่าจอดอากาศยานจนกระทั่งต้องปรับลดต้นทุนเช่นการคืนเครื่องบินแล้วก็ตัดเส้นทางการบินบางเส้นทางทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องหาหรือแล้วก็วางแผนรองรับเป็นมาตรการนะคะที่จะรองรับในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการปรับเส้นทางรวมถึงดูแลนะคะรองรับผู้โดยสารหากเกิดสถานการณ์ของเอเชียที่

รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็พบว่านี่ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยพุ่งเฉียด800,000 บาทสูงสุดในรอบ17 ปีจากภาระทางการเงินในครอบครัวรายได้เนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นจนกระทั่งเป็นหนี้ในระบบเนี่ยนะคะ 77.2% มีทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อยานพาหนะมีภาระที่จะต้องผ่อนชำระเฉลี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 21,935.31 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนเนี่ย 8.11% ทำให้เกิดความกดดันกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอยู่นั่นบางครั้งซื้อไม่ไหวสะท้อนหนี้ถูกใช้เพื่อประคองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหมุนภาระหนี้เดิมทั้งเพื่อประกอบธุรกิจดำเนินชีวิตรวมถึงการลงทุนทางการเกษตรรอบใหม่ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังอ่านเสร็จปั๊บหน้าตาก็หน้ามืดตาลายคล้ายจะไม่มีเงินค่ะ

0: ่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: เอาทักพี่น้องก่อนจ้านะจ้าคุณจิระวรรณเนียมสงวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกมาว่าเอ้ยฟังไม่ได้แต่เดี๋ยวแก้ไขให้นะจ้าบอกว่าชะอวดฝนไม่ตกเช้านี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวะนีข้องหลิมคุณสุทัศน์อนุกูลคุณเมตตาเทพชูคุณคนสันโดษนี่คนนี้ร้อยเอ็ดนะคะคุณอมรีบอกคิดถึงสุดหัวใจปื๊ดดีใจค่ะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยนะคะเจ๊สูไก่ทอดเขียนมาเพิ่มค่ะบอกรักไม่เปลี่ยนแปลงช่างแจ้วตื่นตีสี่รอฟังพี่แหม่มอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคุ้มพิทักษ์คุณอุไรจริตงามบอกทุ่งสงตกหนักมากนะฝนนั่นนั่นนั่นนะส่วนคุณสัมพันธ์อินดอนภัยนะคะบอกว่ากำแพงแสนอากาศดีจ้าคุณเกษมกัญจนการจากชะอวดนะจ๊ะคุณดาวัฒน์ส้มตำจากชุมพรจ้าคุณจบทุกอย่างได้อ๋อไม่ใช่เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมจ้าตามต่อมานะคะคุณบุรัตน์หนูคงจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณอารมณ์ค่ะจากกงหลาพัทลุงนะคะบอกว่าฝนตกใส่น้ำยางแล้วพี่แม่มือคุณไส้สังขยาค่ะบอกว่าตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยนะคะตอนนี้20องศานะจ๊ะอันมานี่มาข่าวก่อนเลยนะคะเคาะแล้วพี่น้องต่ออายุไทยช่วยไทยพัสต่อไป2เดือนเลยนะคะตุลากับพฤศจิกายนคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40พร้อมกับเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยที่ยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569ข่าวต่อไปนี้ถ้าผู้ใดทานข้าวอยู่นะคะก็ขออภัยแต่ต้องอ่านค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ก่อนดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกคือกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะนักกีฬาสาวชาวออสเตรเลียขอโทษจากใจกรณีดราม่าปล่อยอุจจาระเหลวต้องบอกว่าเหลวนะเมื่อเข้าสู่สถานีที่4นั่นก็คือการกระโดดเบอร์พีคืออะไรคือกระโดดเป็นท่าพุ่งหลังอะนะแล้วเธอก็อุจจาระเหลวแล้วใช่ไหมเธอก็ฝืนแข่งไฮล็อกที่กรุงปักกิ่งจนกระทั่งจบแมตช์อุจจาระก็ไหลผ่านจากกางเกง

เองนะคะลงสู่ขาไปจนถึงนู่นเลยค่ะข้อเท้ารองเท้าพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจนกระทั่งผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเนี่ยนะคะเหยียบอึที่เลอะตามพื้นมีบางคนลื่นถลายส่วนกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งกระทบสุขภาพกายสุขภาพใจของเพื่อนนักกีฬาผู้ชมทีมงานเธอก็ยอมรับนะคะว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดโดยเธอเนี่ยนะคะก็สละคะแนนที่คว้าแชมป์เธอเข้าเป็นอันดับหนึ่งประเภทโปรวูเมนคือแข่งคนเดียวอะค่ะนะคะไม่มีทีมเลยเธอคนเดียวแข่งตลอดด้วยการทำสถิติโลก1ชั่วโมง1นาที23วินาทีเธอได้ที่1แต่เนี่ยคิดแต่คิดแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะด้านนายแพทย์คณัตคุทธกูลเนี่ยนะคะนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพก็วิเคราะห์ว่าการอั้นถ่ายเนี่ยนะคะถ่ายเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะกับนักกีฬาทุกประเภทให้ระวังและเตรียมตัวให้ดีที่สุดการกินถึงนี่บางครั้งก็ไม่ใช่นะคะคุณวิชิตบอกอุตรดิตอิตรดุดฝนตกจ้านะคะเอาต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแจ้งข้อหาหญิงสูงวัยนี่กลับมาเมืองไทยแล้วนะหญิงสูงวัยไว้ไหนไว้80พักอาศัยเพียงลำพังขี่สามล้อไฟฟ้าวิ่งกลางถนนก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถก็หลบกันวูบวาบวูบวาบบางครั้งเธอก็ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก็จัดทีมเจรจานะคะแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเธอขับรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยไปบนท้องถนนแล้วก็ไปช้าช้าเนิบเนิบนะคะก็จำเป็นล่ะค่ะต้องใช้พรบจราจรในการที่จะคุยกับเธอเพราะว่าคุยด้วยปากเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วนะคะในกรณีที่ผิดพรบจราจรนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมาใช้ในทางจราจรกีดขวางทางจราจรและขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อนุญาตก็เตือนนะจ๊ะถึงครอบครัวของผู้สูงอายุช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าขับในท้องร่องในสวนไม่เป็นไรแต่ออกถนนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้นะคะความไวของรถความแรงของรถเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แล้วก็ให้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของการนำรถไฟฟ้าที่เป็นรถสามล้อนะออกมาขับขี่บนท้องถนนหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะคะพี่ตำรวจเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่จะเน้นในเรื่องของการตักเตือนก่อนหากพบการกระทำผิดซ้ำก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณมาลีนีสามพ่วงบุญบอกพี่เล่าเรื่องนักกีฬาชาวออสซี่เนี่ยได้เห็นภาพเลยโอ้โหภาพที่พี่บรรยายก็ชัดเกินดิฉันก็ผิดอีกแล้วดิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแต่ถ้าเกิดนะอยากเห็นภาพที่แท้ทรูเปิด TikTok อ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังขนาดเห็นนะยังไม่ได้อยู่ในสนามนะขมคอเลยจัดไปเพลงนี้เหมาะสุดแล้วจัดมายำละแงนจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบม

0: ชยานินและเอมเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะในช่วงชั่วโมงที่2ของ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาที่22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศพี่น้องที่รักทุกท่านน่ารักด้วยรักด้วยรับฟังนะคะรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งจะได้ไหมนี่ขอสักน้อยหนึ่งดีเจก็แก่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่อีกสักกี่ปีถ้าอยู่ถึง100ปีไม่เอาอ่ะเอาน้อยกว่านั้นขี้เกียจตะบันน้ำกินคืออย่างนี้เวลาหมากเนี่ยนะคะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟันเฟืองคนโบราณเนาะเขาก็จะไม่มีฟันอ่ะไว้เคี้ยวหมากเพราะว่าหมากเนี่ยนะคะแข็งโดยเฉพาะเวลาเป็นหมากตากแห้งอ่ะหมากตากแห้งเนี่ยเขาจะทำไว้ช่วงนู้นช่วงที่หมากสดขาดนะคะมันหมดยุคหมดรุ่นเขาเรียกว่าหมดรุ่นคือไม่ใช่หน้าของหมากก็จะเป็นหมากแข็งเขาก็จะเอาหมากพลูเนี่ยลงไปในตะบันแล้วจากนั้นเขาก็ตำนะตำแล้วก็ค่อยๆกระทุ้งออกมาแล้วก็ค่อยๆเอามาเคี้ยวเฮ้ยถ้าถึงขั้นตะบันน้ำเนี่ยมันหนักกว่าหมากเยอะนะพี่น้องนะพอดีช่วงนี้มีเพื่อนนะคะเป็นคนเมียนมาเขาก็ติดหมากเขาก็แบ่งปันหมากมาให้ดิฉันเนี่ยนะคะได้เคี้ยวด้วยเคี้ยวทีหนึ่งฟันก็เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้ยาเส้นนั่นแหละค่ะขาดฟันนะจนกระทั่งกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องดิฉันก็มีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนคนนี้มาจากในยิมนะคะเขาก็ติดหมากดิฉันก็พลอยติดไปด้วยแหละแล้วเวลาทานแล้วแรงดีพี่น้องโอ้โหจริงๆหนักกว่าใบกระท่อมอ่ะกระท่อมเนี่ยกินแล้วไม่โอนะแต่ดิฉันว่าหมากเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนี่ต้องหลบตำรวจให้ดีเพราะว่าเวลาคนกินหมากปากเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะค่ะให้พี่เขาเนี่ยนะคะเข้ามาชิดสนิทสนมอ่ะว่างั้นแต่เพื่อนชาวยิวเนี่ยไม่เคยมีว่าแล้วนะคะข่าวชาวยิวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะซาไปหน่อยนึงคุยกันเรื่องชุมชนชาวยิวในไทยดีกว่านะคะ

ซึ่งชุมชนชาวยิวเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วคนเป็นก็มีคนตายก็มานะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปายเชียงใหม่พะงันสมุยภูเก็ตนี่ใกล้ๆในกรุงเทพนะคะสุขุมวิทซอย20สุขุมวิทซอย22อุ้ยย่านถนนพระอาทิตย์นิชดาธานีแถวๆนนทบุรีแถวนั้นอู้อยู่กันคึกคักเดิมเนี่ยนะคะชาวยิวก็อยู่ในไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามีจำนวนไม่มากแค่ไม่กี่ร้อยคนปัจจุบันมีทั้งแบบพำนักระยะยาวและกึ่งถาวรเนี่ยตรงนี้ 7,000 คนไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนหลายแสนคนต่อปีเดินทางเข้ามาในย่านเนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบเฉพาะใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมีการก่อสร้างซาบักซาบักเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์ยิวขนาดใหญ่เนี่ยอยู่สุขุมวิท22นี่แหละมีชั้นใต้ดินห้ามคนไทยเข้าได้เฉพาะประชากรยิวเท่านั้นซาบักจะเหมือนอะไรก็เหมือนวัดเหมือนวัดในศาสนาพุทธนี่แหละเพียงแต่ว่านะคะเขาใช้เป็นที่สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่พบปะมีการจัดงานเฉลิมฉลองก็คล้ายๆวัดไทยในสหรัฐในออสเตรเลียแบบนั้นนะคะยังไงก็ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ารูปของซาบักเนี่ยนะคะที่ใกล้ถนนข้าวสารตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนพระอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็คเกอร์มีร้านอาหารโกเชอร์ตรงนี้นะคะโกเชอร์คืออะไรโกเชอร์คืออาหารตามหลักศาสนาที่ปรุงแล้วก็ถูกต้องตามหลักบัญญัติมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากนะคะตั้งแต่ประเภทของวัตถุดิบต้องเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าแยกแล้วก็เคี้ยวเอื้องพวกวัวทานได้แกะแพะกวางแบบเนี้ยทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นม้าเป็นอูฐเนี่ยทานไม่ได้สัตว์ปีกเนี่ยทานได้เฉพาะพวกไก่เป็ดห่านไก่งวงได้นะคะสัตว์ปีกที่เป็นนักล่าพวกเหยี่ยวนกอินทรีเนี่ยทานไม่ได้นะคะสัตว์น้ำก็ต้องมีครีบมีเกล็ดเช่นแซลมอนทูน่ากระพงอาหารทะเลกุ้งหอยปูหมึกรวมทั้งปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลาดุกกับปลาฉลามเนี่ยเป็นของต้องห้ามสัตว์เลื้อยคานพวกแมลงแบบเนี้ยทานไม่ได้นะคะสัตว์บกสัตว์ปีกจะต้องมีการเชือดนะอย่างรวดเร็วแล้วก็รีดเลือดออกจากเนื้อให้หมดด้วยเนื่องจากว่าศาสนาเนี่ยเขาห้ามรับทานเลือดนะคะเคร่งครัดที่สุดคือห้ามผสมเนื้อสัตว์กับนมจึงไม่สามารถทานพวกชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าหน้าเนื้อผัดซอสครีมนะคะจะต้องมีการแยกจานชามหม้อกระทะรวมถึงอ่างล้างจานแล้วก็ผ้าเช็ดจานสำหรับเมนูเนื้อกับเมนูนมเนี่ยออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็จะต้องมีเนี่ยร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงของเขาเองไม่สามารถมาทานอาหารอื่นได้จึงมีร้านอาหารของชาวยิวให้บริการโดยเฉพาะเนื่องจากความเคร่งครัดทางศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงเกิดคำถามว่าเราก็ไม่ได้อะไรจากการที่นักท่องเที่ยวยิวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าลักษณะคล้ายๆทัวร์สู่เหรียญของจีนใช่ไหมเพราะว่าเวลามากันเองเวลารับทานอาหารก็ร้านเป็นของพวกเขาที่พักเป็นของพวกเขาแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อเกิดคำถามตรงนี้นะคะว่าเขามาเราไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามกลับดีว่าแล้วเราต้องการได้อะไรจากชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวยิวล่ะมันต้องมีการถามกลับนะคะเมื่อยิวเนี่ยนะคะเดินทางมาเที่ยวในไทยมาตั้งรกรากในไทยไทยเองก็มีแรงงานไทยในอิสราเอลตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะคะในบ้านยิวมีแรงงานคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรกรรมปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบางส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะจากภาคเกษตรก็เริ่มที่จะ

มีการจ้างงานมีการขยายจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการจ้างงานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการค้าแล้วก็การบริการมีอะไรเหรอมีพ่อครัวมีล้างจานมีเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็ต้องเข้าตำราที่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่จะเสียยังไงแล้วที่สำคัญค่ะเวลาเขาเข้ามาเขาจะทำผิดกฎหมายไทยนั้นไม่ได้แล้วคนที่เอื้อนะคะให้เกิดเรื่องเหล่านี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาตาดำๆแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายทางปกครองอยู่ในมือจะใครล่ะถ้าไม่ใช่ใช่ไหมดิฉันเว้นวรรคไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนั้นหมดเนาะไอ้พวกนั้นก็เป็นพวกไอ้ขี้ช่อไอ้พวกหน้าเงินได้อย่างเสียอย่างจ้า

ไม่ต้องเสียแหม่มได้แหม่มด้วยนะคะเขาบอกได้อย่างเสียอย่างค่ะแต่ที่ฉันบอกว่าได้ดิฉันนี่ได้สองอย่างเลยนะคะได้ความกวนประสาทและได้ความแก่ติดไปด้วยพี่น้องจ๋านะจ๊ะคุณสมทรงจิตประสานถามมาว่าพี่ปั่นจักรยานบนถนนผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเห็นไหมตอนที่มันมียุคที่แบบจักรยานแข่งกันขับกันบนท้องถนนน่ะอันตรายมากเลยอ่ะนั่นน่ะแต่ตอนนี้ซาไปแล้วนะคะปั่นกันโอ้โหอุตลุดกลางคืนก็ยังจะปั่นนะคะไฟก็ไม่เปิดโอ้โหมาทิ้งเป็นกลุ่มนะคะโอ้อันตรายสุดๆนะคะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็ปั่นกันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยเรื่องของพรบจราจรเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่ต้องรู้คำนี้นะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆก็จะมาบรรยายกฎหมายในรายการกฎหมายใกล้ตัว2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทักทายพี่น้องก่อนดีกว่าคุณจิตราศีจันทร์คุณณรงค์จุ้ยทองคำจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่ะนี่มาจากอำเภอบางแพนะคะราชบุรีคุณจันแหลมโล่งอากาศค่ะคุณทองพูนเบญเจริญจากร้อยเอ็ดนะจ๊ะคุณประจวบสุขใสจากเชียงใหม่คุณไพบูลคุยแก้วคุณราตรีเทียนบางอรุณสวัสดิ์คุณธีระพงษ์ผายมอุ้ยพี่ก๊อฟดิดสยามฟังอยู่นะจ๊ะไม่ได้ฟังคนเดียวนะจ๊ะฟังกับภรรยาสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรขาคุณจารินีโบกคำคุณวันชัยคำทองนะคะนี่บอกน้องแหม่มสบายดีใช่ไหมสบายดีน้องแหม่มทำไมตัดผมสั้นดิฉันว่ายน้ำค่ะแล้วดิฉันก็ขี้เกียจขึ้นมาสะบัดขนเหมือนมะพร้าวไงเนาะพี่แหม่มนะส่งมาพี่แหม่มไปดูคอนเสิร์ตเหรอเปล่าพี่แหม่มจัดเสาต่ออีกสัก 3-4 วันไม่ค่ะคุณบุญมาภูมิรักนะคะบอกว่าพังงาเช้านี้แรงก็แปลว่าฝนไม่ตกจ้ะแล้วก็พี่แหม่มขำอะไรพี่แหม่มขำข้อมูลนั่นแหละที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะอ้าวมีทักจากปัตตานีด้วยนะคะทักจากปัตตานีจากคุณออนที่พาพูดถึงปัตตานีพูดถึงหน้าหนึ่งทันทีเลยนะคะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องถามว่าทำไมต้องประกาศคือเราเอาข่าวเขามาอ่านเนี่ยต้องให้เกียรติเขานะคะสุคิรินเดือดโจมตีถล่มอสดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกคาถนนสุคิรินระอุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงใส่รถบรรทุกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจต่ออีกหนึ่งฉบับจ้านั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกัน2อส.พรีชีพโจรใต้ลอบบึ้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16รถ6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสสางแค้นเขาตะเวโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยถ้าเห็นภาพจากหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะก็เกิดในพื้นที่หมู่บ้านบลูกายาอิงตำบลล่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนี่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วก็น่าไปเที่ยวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้พาไปอิสราเอลพี่น้องสะดุ้งนะคะอิสราเอลประกาศเตรียมเปิดสงครามเต็มรูปแบบเพื่อฉนวนกาซาของปาเลสไตน์แล้วก็บังคับขืนใจโยกย้ายตะเพิดชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนพ้นแผ่นดินเกิดผ่านทั้งทางบกและทางทะเลความขัดแย้งเนี่ยนะคะยืดเยื้อมากว่า2ปีหลังจากที่กลุ่มอามา

ฮามาสเนี่ยนะคะโจมตีอิสราเอลความขัดแย้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในกาซาเท่านั้นแต่ได้ขยายตัวเป็นสงครามตัวแทนในภูมิภาคโดยมีกลุ่มอิสปะเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็ประเทศอิหร่าน

และประมวลผลข้อมูลเนี่ยกระจายไปทั่วรวมถึงประเทศของเราเดิมเนี่ยนะคะศูนย์ Data Center เนี่ยจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและท่อสายเคเบิลใต้น้ำแต่ล่าสุดอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นข่าวมาเป็นระยะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอสมทนี่ก็มีอยู่อาคารหนึ่งเป็นอาคาร Data Center ที่ตั้งใกล้แล้วก็แทรกตัวอยู่ในเมืองใหญ่รวมถึงใจกลางของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 18-25% ต่อปีเพื่ออะไรเพื่อความเร็วปี๊ดของการส่งผ่านข้อมูลรวมถึงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ความเร็วสูงการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์และการใช้งานแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังดูอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากศูนย์ Data Center ยิ่งพื้นที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นความเร็วก็ย่อมก็ต้องบอกว่าความเร็วก็ต้องปี๊ดกว่า 1-2 มิลลิวินาทีและความเร็วปี๊ดก็จำเป็นต้องมีความเสถียรของระบบไฟฟ้ายกตัวอย่าง Data Center เนี่ยนะคะความจุเอาเล็กก่อนแล้วกันประมาณสัก50เมกะวัตต์เนี่ยแห่งเดียวเลยนะจะใช้ไฟฟ้าได้มากถึง438ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมากกว่า 80,000 ถึง 100,000 หลังคาเรือนและทุกการใช้ไฟฟ้า1กิโลวัตต์ของเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center จะเสียไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นและการจ่ายไฟสำรองเพิ่มอีก 0.5 ถึง 0.8 กิโลวัตต์โดยไม่มีช่วงเวลาที่จะพักเลยเมื่อไม่มีเวลาพักแม้แต่นาทีเดียวเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานหนักมีความร้อนที่สูงต้องระบายความร้อนซึ่งต้องใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการทำระบบความเย็นแบบระเหยเป็น Cooling Data Center ความจุ50เมกะวัตต์อย่างที่บอกเนี่ยนะคะของอาคารเพียงแค่แห่งเดียวต้องใช้น้ำประปาสูงถึง 900,000 ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวันเท่ากับการใช้น้ำของคนหมื่นคนน่ะพี่น้องในการชำระล้างอุปโภคบริโภครวมหลงจุ้งเหลงเจ้งอยู่ในนั้นมันไม่ได้จบแค่ไฟกับน้ำประปาคุณผู้ฟังอาคาร Data Center ต้องมีพัดลมขนาดใหญ่ที่เป็นแบบวิ้งเวลากระชากทีนึงก็ฟาดเสียงดังๆเนี่ยนะคะระบายความร้อน 40-50 องศาเซลเซียสออกจากอาคารตลอดเวลาคราวนี้เป็นไงล่ะพอระบายออกจากอาคารอุณหภูมิรัศมี100-300ที่อยู่รอบอาคารมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะ 2-4 องศาเซลเซียสสร้างความร้อนแล้วก็มีเสียงหึ่งๆจากพัดลมขนาดใหญ่เป็นมลพิษความร้อนและมลพิษทางเสียงให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นตลอดเวลาเกิดความเครียดสะสมร้อนนอนไม่หลับเปิดแอร์สิคราวนี้ก็ปวดหัวด้วยโอ้โหมันเบาๆตลอดเวลาปวดหัวเรื้อรังเลยแหละพี่น้องเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อะก็จะมีพัดลมระบายอากาศแบบนี้มีอุปกรณ์ทำความเย็นแบบนี้และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบนี้แต่มันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ข้างบ้านเราเออส่วนกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนกำหนดกฎผังเมืองไม่มีการจำแนกหมวดหมู่ของ Data Center ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพของประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรารวมถึงยังไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่อนุญาตเฉพาะก็เปิดทางสิให้มีการยื่นขออนุญาตจัดตั้งอาคารพาณิชย์บนพื้นที่สีแดงและสีส้มอันทำแล้วถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมเขาก็เห็นช่องโหว่คราวนี้ก็กระจายไป
ไม่เฉพาะกรุงเทพไม่เฉพาะในนิคม

อุตสาหกรรมแต่มีถึง65แห่งทั่วประเทศและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยกระจุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยบางรักษาธรสีลมปทุมวันอุ้ยแถวนี้ก็มีเยอะรัชดาห้วยขวางพระรามเก้ารามคำแหงจตุจักรบางนาตราดบางพลีชลบุรีระยองสระบุรีนนทบุรีปทุมธานีเอาเป็นว่าตรงไหนมีคนเยอะจำเป็นต้องใช้การประมวลผล AI เยอะๆ Data Center ก็แทรกตัวเข้าไปใจกลางเมืองเป็นวิกฤตเงียบที่น่ากังวลใจกับประชาชนอย่างยิ่งมันกระทบทั้งน้ำทั้งไฟมีการกักตุนน้ำมันด้วยไงเวลาเกิดไฟตกมากๆเขาก็ต้องตีไฟขึ้นมาอีกเห็นไหมมีเสียงหึ่งๆตลอดเวลามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจที่รัฐบาลนี้ยังเงียบอยู่พอพูดถึงทุนพูดถึงเงินก็ต้องพูดถึงนายทักษิณนายทักษิณชินวัตรสู้ยิบตามอบให้ทนายเนี่ยนะคะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอเพิกถอนและระงับการยึดอายัดทรัพย์ 1.5 ถึง 1.7 หมื่นล้านบาทจากปมภาษีขายหุ้นชินคอปคอร์ปอเรชั่นเมื่อปี2549โดยโต้แย้งนะคะว่ากรมสรรพากรเนี่ยยึดอายัดซ้ำซ้อนและเกินกว่าความรับผิดชอบตามคำพิพากษาเดิมพร้อมกับให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวส่วนท่าทีของกรมสรรพากรนะอันก็ยืนยันค่ะว่าการบังคับคดีภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะคะเป็นคนละส่วนกับทรัพย์ที่เคยถูกศาลฎีกาสั่งยึดตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้จึงยังคงมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายก็แปลว่าจะยึดต่อจะยึดอีกส่วนจะยึดแน่หรือเปล่าไม่ทราบอันทั้งนี้เนี่ยนะคะศาลภาษีอากรกลางเนี่ยก็นัดนะจะไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีการนัดสืบพยานเนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเงินนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทในกรณีเมื่อปี2560ที่เธอเนี่ยนะคะหนีการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวถูกพิพากษาจำคุก5ปีตอนนี้เธอก็ตุลักตุเลอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรล่าสุดเห็นอยู่ที่จีนมั้งแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทเอ้ยนาดีๆมันต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพี่น้องค่ะ

นอนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเตือนระดับ2ให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ที่เป็นนักเดินทางชาวมะกันจะเดินทางไปกัมพูชาโดยนะคะอ้างถึงอาชญากรรมสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานคือฝังไว้แต่ยังไม่ทำงานคือยังไม่ระเบิดนั่นแหละและบอกด้วยนะคะว่ามีบางพื้นที่ค่ะถึงขั้นประกาศเตือนภัยระดับ4ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงบันทายมีชัยโพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารและกำปงธมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกจากนี้ยังให้เพิ่มความระมัดระวังในกรุงพนมเปญสืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมสำหรับพลเมืองชาวมะกันที่ตัดสินใจจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแชร์คำเตือนว่าอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์ขณะเดียวกันก็เรียกร้องนักเดินทางใช้มาตรการระแวดระวังขณะจะรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเน้นย้ำแนะนำซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริการในการอพยพประกันสุขภาพและการยกเลิกการเดินทางด้วยหรือไม่พร้อมระบุนะคะว่าแม้กระทั่งการครอบครองยาเสพติดแม้เพียงผิดกฎหมายในปริมาณเล็กน้อยก็อาจเผชิญกับการจำคุกเป็นเวลานานและอาจถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตคำเตือนดังกล่าวเนี่ยนะคะมีขึ้นขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศเตือนด้านการเดินทางและความปลอดภัยสำหรับจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ประเทศไทยอั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่รักทำไมไม่บอกต้องจัดไปละจ้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เวลาหมดเวลาในเช้าวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นมานะคะรวมทั้งการพูดคุยให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องและก็คือช่วงนี้อีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาจะบอกแบบนี้พี่น้องจ๋าแผนที่ชีวิตของตัวเราเราเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองและขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักเพื่อชีวิตที่มีความหมายชนิดที่ว่าหงายท้องตึงไปตุยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าดีที่ได้มีชีวิตแบบนี้ขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิอิแต่ถ้ามีน้อยใช้อย่างเบาๆค่อยๆบรรจงจนกระทั่งแก่แบบนี้คือให้แก่และมีเงินอย่าใช้เงินจนหมดก่อนแก่แค่นี้แหละพี่น้องนะคะคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคและชนะมารชินะปัญชระปะริตังมังลักขะตุสัพพะถาขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของสมททั่วทั้งประเทศเราไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณครูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาที่มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษทิ้งบอมบ์มาไว้เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การไม่ยอมรับผู้นำเมียนมาในระดับภูมิภาคก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายเอกภาพของอาเซียนให้สั่นคลอนอยู่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์คะเราพูดนี้